0: เทพพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนซิลิกิตรวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
3: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
2: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพกล่าวว่าคอปพได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
4: ถ้าพูดในมุมมองของคอปพเองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับในการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
2: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
5: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นราธิวาสล่าสุดเวลา 18:11 วันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
1: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
7: เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเลยครับที่ดามันดาเนี่ยครับจะยังไม่นำมาใช้5ล้านคนก็เราใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
8: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
6: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEC ก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนได้มาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
10: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3.1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้ค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ Country of Concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรี จังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เขาออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเตนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงเตนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10จุดภายในรัศมี1กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หดชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหัวชนะพันเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอลเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา 9:30 นาทีทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4ประตูคว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของกัวเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมณฑลศักดิ์ชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
16: 1นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบ ต้นสาระลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
21: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยา

0: ต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยนภศรแก้วคำครับ
3: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
4: ผมได้นี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือในชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็ทางกทมนะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายแต่อย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ใบมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
5: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกัน

0: จากส่วนใดได้บ้างคะ
1: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับคำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองนะครับถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
0: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
1: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของกปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
0: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

0: การวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลเล่ย์อย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลเล่ย์อย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
1: ค่ะในส่วนของการเร่งรุกและการถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่า facilitate ละกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
0: ผมเรียนงี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องณวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
1: ค่ะค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะ
0: ดีมากครับ
2: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าว เล่า

0: ญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Educationมุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสพร.สอส.เพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
0: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จพร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
1: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยจะต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จเราก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
0: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจากรายงาน
3: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจโดยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบ บปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
4: ทางสำนักงานบริหารชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังพลเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000-300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นมันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้
3: ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนาย10ตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
4: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากมาก
3: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
5: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยทั่วไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
6: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบเศรษฐกิจที่เขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
5: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักกระเยาะของสองแรง คือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
7: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
5: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนิญโญที่คาดการว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิตปาโลรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
10: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ประเด็นข่าวที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องของเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ72คนนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดความคืบหน้าตรงนี้แล้วก็การดูแลเยียวยานะครับว่ามีช่องทางไหนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนนะครับก็บอกช่องทางในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าตนเองนั้นมีสิทธิ์อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีช่องทางไหนที่จะขอรับเงินเยียวยาเพราะมีหลายท่านไม่รู้ช่องทางแล้วก็ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองในการได้รับการชดเชยค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้นะครับ
2: ครับ
1: สคบครับก็ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ย่านลาดพร้าวนะครับก็มีการจัดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์นะครับในการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็เตรียมที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของวงเวียนใหญ่นะครับที่วงเวียนใหญ่เนี่ยก็มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการกำกับดูแลตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าก็จะปิดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนานพอสมควร
2: ครับ
1: นะครับอาจจะเป็นสิ้นสัปดาห์นี
2: ้
1: นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ยังไงก็มีการกำกับดูแลเรื่องของความสั่นสะเทือนดินทรุดตัวแล้วก็อะไรต่างๆด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ได้ดูด้วยตานะครับแต่ว่ามีข้อมูลเชิงประจักษ์จากเครื่องมือนะครับ
2: ครับ
1: ข่าวเรื่องยาเสพติดฮะคุณณัฐพงศ์ครับเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีการติดตามกันอยู่นะครับสำหรับยาเสพติดที่เราได้มีการเน้นย้ำนะว่าจะต้องมีการตามหาตัวผู้บงการใหญ่ที่สุดนะ
1: ครับ
2: เพื่อเป็นการเรียกว่าทำให้แถลงแบบชัดเจนนะครับจากกรณีของแอร์สาวมีนานะที่โดนจับที่ออสเตรเลียนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับรวมถึงในเรื่องของการเร่งขยายผลกุมารจีนด้วยกุมารจีนก็คือการลักลอบสวมสิทธิ์เมื่อวานอย่างที่เรานำเสนอไป
1: ครับ
2: ที่เป็นกรณีของการเป็นพ่อทิพย
1: ์พ่อทิพย์
2: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการจับไปแล้วกว่า33รายนะครับแล้วก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของภัยความมั่นคงของชาติ
1: ครับ
2: ครับ
1: คดีฟอเร็กของคุณภาวุฒินะครับที่ถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะคุณภาวุฒิเป็นนักการเมืองและนักการเมืองที่ชื่อภาวุฒิเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้ตีประเด็นเรื่องของไทย AI Passport
2: ครับ
1: แล้วก็ถูกนำเรื่องของ Forex เนี่ยนะครับมาเป็นคดีขึ้นมานะครับมีการบอกว่าจะออกหมายจับเมื่อวานนี
2: ้
1: คุณภาวุฒิก็ออกมาบอกว่าอ้าวอันนี้เป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม
2: ่ครับ
1: ทำไมมันรวดเร็วเหลือเกิน
2: ครับ
1: และคดีนี้ทำไมอยู่ดีๆถึงเร่งออกหมายจับทั้งที่ตัวเขาเนี่ยได้ไปชี้แจงแล้วก็มีการแสดงความบริสุทธิ์อะไรต่างๆกันแล้วนะครับทำไม DSI กับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเลือกปฏิบัติหรือไม
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็ถูกตีมาเป็นประเด็นในทางการเมืองนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของเงินกู้นะครับเงินกู้400ล้านบาทเนี่ยก็แบ่งเป็น200,000กับ200,000
2: ครับ
1: 200,000แรกเนี่ยก็นำไปเยียวยาเรื่องของ
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันจากสงครามตะวันออกกลางนะครับอีก200,000เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่จากฟอสซิลเนี่ยไปสู่พลังงานไฟฟ้านะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านนะครับว่าการที่จะ ทำหรือว่าใช้งบตรงนี้เนี่ยโปร่งใสหรืออะไรหรือไม่รัฐบาลก็ออกมาชี้แจงนะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับไล่เรียงข่าวกันครับสรุปเหตุการณ์เหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับขออภัยต้องประมาณเที่ยงคืนเนี่ยของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามากกว่านะครับ
2: ครับ
1: เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายบาดเจ็บ72รายนะครับล่าสุดเนี่ยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากบาดแผลไฟไหม้เคสสาหัสก็คือเคสสีแดงเกิดจากการสูดดมควันไฟเข้าไปในปอดในปริมาณมากเกินไป
2: ครับ
1: ครับอันนี้เป็นสรุปเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานกันเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่าเนี่ยมันเกิดจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณตู้ไฟข้างเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยตรงเวทีนักแสดงเนี่ยมีวัสดุกันเสียงวัสดุตกแต่งฝ้าเพดานที่เป็นเชื้อไฟลุกลามได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมแล้วก็พลาสติกนะฮะก็ทำให้ไฟกระจายทั่วร้านอย่างรวดเร็วอย่างที่มีการสืบสวนสอบสวนบอกว่าในพื้นที่เนี่ยโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายมากนักแต่ว่าฝ้าบนเพดานเนี่ยไฟมันลามขึ้นไปตรงนั้นอย่างรวดเร็วเปรียบเสมือนน้ำมันนะครับที่ลามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเป็นวัสดุติดไฟแล้วก็ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วการสะสมของไอเชื้อเพลิงแล้วก็ควันไฟที่หนาแน่นในพื้นที่นะครับเวลาคนเปิดประตูหนีออกมานะครับก็มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเนี่ยทำให้เกิดไฟพุ่งปะทุอย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับที่มีไฟพุ่งออกมาจากบริเวณหน้าต่างในร้านนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนในร้านเนี่ยอีกอันนึงที่ทำให้เกิดผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากคือบริเวณบันไดหนีไฟทางหนีไฟหรือว่าที่วางโต๊ะเนี่ยมันหนาแน่นเกินไปจนกีดขวางทางเข้าออกนะฮะแล้วก็มีการสอบถามกันว่าอ้าวแล้วประตูหลังเนี่ยหรือว่าประตูในข้างๆร้านเนี่ยบางประตูเนี่ยมันมี4ทางแต่ถูกปิดเอาไว้บางจุดเนี่ยคำถามคือว่าปิดเอาไว้ทำไมนะครับเห็นเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยมันจะมีคนเนี่ยที่ไปทานแล้วชักดาบ
2: คือลอบหนีไปทางฝั่ง
1: ประตูหลัง
2: ประตูหนีไฟ
1: ประตูหลังนั่นแหละเขาก็เลยปิดเอาไว้แล้วก็บางจุดเนี่ยก็มีการที่มีการตั้งร้านตั้งเก้าอี้เนี่ยขวางทางบันไดหนีไฟนะครับทางบันไดหนีไฟทำให้การอพยพหรือว่าการเดินออกไปตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างลำบากก็ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับก็ดูไปแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก100รายเป็นอย่างน้อยนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มองกันว่าปัจจุบันเนี่ยพรบสถานบริการที่เราบังคับใช้เนี่ย เราบังคับใช้ได้เฉพาะโซนนิ่งก
2: ็
1: คือในพื้นที่RCA อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวาน RCA ก็อยู่แถวรัชดาแล้วก็พระราม9ถนนเพชรบุรีถนนรัชดาสถานบันเทิงเหล่านั้นเนี่ยการที่จะตกแต่งพื้นที่หรือการจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมีกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัดวัสดุต่างๆจะต้องไม่เป็นวัสดุที่ไวไฟนะครับอันนี้คือจุดของพระราม9อีกจุดนึงนะฮะก็คือสีล
2: ม
1: สีลมก็คือแถวๆพัดพงนั่นแหละ
2: ครับ
1: ตรงนั้นสถานบริการเยอะเขาก็มีการโซนนิ่งแล้วก็มีการเข้มเรื่องของวัสดุต่างๆเนี่ยที่ใช้ตกแต่งสถานบันเทิงว่าจะต้องไม่เป็นวัสดุลามไฟมิเช่นนั้นเนี่ยก็จะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเหมือนที่ซานติก้าที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อหลายปีก่อนนะครับอันนั้นคือเรื่องของการคุมเข้มสถานบริการแต่ช่องโหว่ทางกฎหมายคือในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเป็นร้านอาหารร้านอาหารที่มีการดัดแปลงเป็นสถานบันเทิง
2: คือกึ่งเป็นกึ่งใช่ไหมครับ
1: คือมีดนตรีสดแล้วก็มีการทานอาหาร
2: ครับ
1: แต่คนที่เข้าไปส่วนใหญ่ในโรงเบียร์เนี่ยส่วนใหญ่ชื่อก็บอกแล้ว มัน
2: ก็จะส่งไปในทาง การดื่มแอลกอฮอล
1: ์คือส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าไปเพื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก
2: ครับ
1: แล้วก็กลับแกล้มเป็นรองใครเป็นคอนักดื่มคงรู้ดี
2: ครับ
1: ว่าดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเป็นหลักแล้วก็กลับแกล้มเป็นรองแล้วก็ฟังดนตรีเคล้ากันไปนะครับนี่คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดแล้วก็ทำให้เรื่องของกฎหมายเนี่ยมันจะผ่อนปรนมากหากจะมีการควบคุมนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสถานบันเทิงตามกฎหมายแต่เป็นร้านอาหารที่มีดนตรีสดก็ถือว่าเป็นร้านอาหารนะครับก็ไม่ได้มีการควบคุมอะไรอย่างเข้มข้นเหมือนแถวๆ RCA แถวๆสีลมที่เป็นสถานบริการนี่แหละครับคือช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทางภาครัฐเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเข้าไปกำกับดูแลให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ย มันใช้มานานหลายปีแล้วนะครับใช้มานานหลายปีแล้วแล้วก็มันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเหตุการณ์แล้วก็พฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการปรับปรุงการโซนนิ่งให้สอดคล้องกับปัจจุบันบริบทปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับผังเมืองที่มันเปลี่ยนไปนะครับร้านอาหารกึ่งสถานบริการเนี่ยจะต้องมีการแยกออกมาโดยเฉพาะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: ไม่ใช่ว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็คือถ้าจดทะเบียนร้านอาหารดูแค่ในจบไม่ได้
2: ก็คือไม่ได้ต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของกึ่งบริการสถานบริการไป
1: กึ่งบันเทิงกึ่งสถานบริการเนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลต่างๆเนี่ยให้ไม่น้อยกว่าสถานบันเทิงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยร้านเหล่านี้เยอะ
2: ใช่
1: ตอนแรกผมก็นึกว่าอ้าวอันนี้มันไม่ใช่สถานบันเทิงหรอ
2: ครับมันมีทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์ด้วยถ้าเอาท์ดอร์เนี่ยก็ยังพอที่จะหลบหนีอะไรกันได้แต
1: ่
2: ถ้าเป็นอินดอร์อย่างกรณีเคสนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงครับ
1: นะฮะแต่นี่คือสรุปไล่เรียงกันไปว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนการเยียวยานะครับคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับก็ออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่าอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนมีสาขาหลายสาขาครับสาขาหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุคือสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกนะครับห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองญาติผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถขอความช่วยเหลือคำแนะนำทางกฎหมายในการช่วยเหลือเยียวยาตลอดจนค่าเสียหายแนวทางการรับค่าเสียหายตามกฎหมายได้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ช่องทางไม่รู้สิทธิ์ตัวเองในการรับค่าเสียหายหรือว่าการเยียวยาจากเพลิงไหม้นะครับก็สามารถเดินทางไปได้ไม่สะดวกเดินทางโทรมาก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1157เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ฟรีนะครับขอให้สังคมไทยตื่นรู้เกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยมาตรการในการดูแลสถานบันเทิงร้านอาหารให้ถูกต้องตามระเบียบตามประกาศที่กฎหมายราชการกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและลูกค้าเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสังคมไทยอย่างปลอดภัยมีสิทธิ์ไปเที่ยวไปทานอาหารอย่างปลอดภัยนะครับหากสถานบันเทิงสถานบริการร้านอาหารละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายเนี่ยนะครับอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บตามกฎหมายได้นะครับเราเมื่อเกิดเหตุพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปสืบสวนสอบสวนที่เกิดเหตุหาความจริงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยและมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลสถานบันเทิงร้านอาหารช่วยกันเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยครับ
2: ครับในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็มีหน้าที่ในการดูแลผู้บริโภคนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็กำกับดูแลในส่วนของสคบอยู่นะครับก็มีการแสดงความเสียใจอย่างสุขซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็มีการสั่งการครับให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าคุณรณรงค์ภูมิพัฒน์นะครับได้มีการนำเจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นในส่วนของสำนักงานเขตจตุจักรนะครับก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการประสานหน่วยงานเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนะครับในส่วนนี้เนี่ยทางสคบก็ร่วมด้วยนะครับไปจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่วนหน้านะครับอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับก็จะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์และก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆเอกสารพยานหลักฐานต่างๆให้คำปรึกษาด้านกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการเรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางนะครับในการประสานสำหรับผู้ที่เสียหายและก็ผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยเยียวยานะครับหลังจากนี้นะครับก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาแจ้งกันได้นะ
1: ครับ
2: ในส่วนนี้แล้วก็ถ้าหากว่ามีการได้รับผลกระทบ ใดๆนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุดรวมถึงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทรัพย์สินที่เสียหายไปรวมถึงค่าเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับทางสคบเองก็จะมีการประสานงานกับทางพนักงานสอบสวนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆนะครับหาความจริงนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับกรณีถ้าผู้ประกอบการยังไม่แสดงความรับผิดชอบหรือว่าปฏิเสธการเยียวยาในส่วนของคคบนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับดำเนินคดีทั้งในส่วนของทางแพ่งนะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวเนี่ยได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมนะครับโดยถ้าหากผู้ที่เสียหายตรงนี้เนี่ยมาเรียกว่าร้องเรียนมาแจ้งเรื่องไม่มีค่าเสียจะไม่มีค่าใช้จ
1: ่
2: ายนะครับตรงนี้สคบยืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางสคบจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งในด้านอาญาด้วยนะครับก็จะมีการติดต่อทางสน.พหลโยธินที่จะต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนของคดีต่อไปด้วยนะครับ
1: นะฮะคือโดยหลักแล้วของคดีเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนคดีแพ่งเนี่ยที่ทางโรงเบียร์เนี่ยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะอันนี้คือหลักการเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะฟ้องเนี่ยถ้าคุยกันดูเรื่องบอกว่าแต่ละรายเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่ติดใจเอาความอันนี้ก็ถือว่าจบนะครับแต่ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยการที่มีผู้เสียหายเนี่ยประมาณ100คนเป็นอย่างน้อยนะครับ100คนเป็นอย่างน้อยบาดเจ็บ72เสียชีวิต28รายเนี่ยคือมันก็สุ่มเสี่ยงที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยเงินจะไม่พอในการเยียวยาค่าเสียหาย
2: ครับ
1: อันนี้เป็นความจริงที่เราต้องทราบเป็นความจริงที่เราต้องทราบแม้เราจะฟ้องคดีแพ่งกับเขาไปเนี่ยแม้จะฟ้องคดีแพ่งต่อเขาไปแม้ศาลจะตัดสินเนี่ยว่าจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวนกี่ล้านบาทก็ตามเนี่ยหากในฝั่งของ
2: ผู้ประกอบการ
1: ผู้ประกอบการไม่มีเงินจ่ายเขาก็จะต้องไปยึดทรัพย์บังคับคดีถ้ายึดทรัพย์บังคับคดีไม่มีที่ดินไม่มีอะไรปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้อะไ
2: ร
1: นะฮะนี่คือความจริงก็คือว่าหากจำเลยในคดีอาญาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินอะไรใดๆแล้วเนี่ยทางฝั่งโจทผู้ฟ้องเนี่ยจะไปเรียกร้องอะไรเนี่ยก็คงยากนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็มีการดำเนินการเชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือไม่ต้องไปจ้างทนายสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายทางสคบเขาก็จะรวมฟ้องก็คือรวบรวมผู้เสียหายเนี่ยจะมีกี่รายก็ตามเนี่ยรวมฟ้องเป็นคดีเดียวไปยังศาลที่เขามีอำนาจในการฟ้องร้องคดีแพ่งส่วนคดีอาญาเนี่ยประมาทที่ทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นคดีอาญาก
2: ็
1: มีโทษจำคุกสำหรับผู้ประกอบการก็แบ่งเป็น2 ส่วนทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือว่าทางรัฐเนี่ยก็รับผิดชอบในการที่จะดูแลประชาชนในการที่จะฟ้องร้องคดีแทนประชาชนไม่ให้ต้องเสียค่าทนายหรือว่าค่าดำเนินคดีกันนะครับ
2: ครับในส่วนของคปภ.นะครับนั่นก็คือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องประกันภัยของร้านดังกล่าวนะครับมีการออกมาให้ข้อมูลนะครับสำหรับระบบที่มีการแจ้งเตือนเบื้องต้นนะครับว่าสถานประกอบการโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะครับมีการทำประกันอัคคีภัยไว
1: ้
2: นะครับที่มีการคุ้มครองเฉพาะตัวของอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากว่าชื่อนิติบุคคลเนี่ยไม่ตรงกับในระบบและก็เจ้าของร้านเนี่ยยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื
1: ้อ
2: นะครับตรงนี้ก็ยังไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทางคปภ.ก็คือหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของประกันภัยนะครับก็ออกมาแถลงเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องรอเจ้าของร้านนี่แหละนี่ครับที่ต้องออกมาชี้แจงนะครับแต่ว่าเขาก็ยังรักษาตัวอยู่นะ
1: ครับ
2: นะครับก็ต้องติดตามกันครับ
1: อ๋อถ้าเป็นจดในนิติบุคคลก็ต้องฟ้องนิติบุคคลแล้วล่ะ
2: ครับ
1: ไม่ได้ฟ้องบุคคลก็คือฟ้องนิติบุคคลแล้วก็จำเลยเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยก็คือผู้ทำการแทน
2: ครับ
1: นะฮะก็คือกรรมการบริษัทหรือว่าผู้จัดการของหุ้นส่วนนะฮะต้องติดตามกันดูต่อไปฮะส่วนล่าสุดเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ติดประกาศห้ามใช้อาคารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอาคารไม่มีความปลอดภัยส่วนกรรมาธิการตำรวจก็เตรียมที่จะเรียกผบ.ตร.และก็กรุงเทพมหานครนะครับมาสอบเรื่องของปมไฟไหม้ดังกล่าวนะครับคุณวัชรพงษ์ กูวิจิตรสุวรรณนะครับส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่ากรรมการตำรวจจะนำ เรื่องเข้าสู่พิจารณาเป็นวาระสำคัญโดยด่วนเตรียมเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้แทนพร้อมพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการอนุญาตให้เปิดสถานบริการสถานประกอบการมาตรการความปลอดภัยระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ทางหนีไฟโครงสร้างของอาคารต่างๆนะครับบอกว่าในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบก็จะเชิญกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาชี้แจงการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บครอบครัวผู้สูญหายนะครับเพื่อดูแลไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วแล้วก็คณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอนโยบายต่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบควบคู่กับการประสานงานการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดและผู้รับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้อย่างถึงที่สุดครับ
2: ครับไปต่อกันในส่วนของอุบัติเหตุอีกหนึ่งที่
1: ครับ
2: เรียกว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนสำหรับการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับอยู่ฝั่งทางเขตธนบุ
1: ร
2: ีนะครับนั่นก็คือในส่วนของการสร้าง MRT นะครับที่ในส่วนของสถานีวงเวียนใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับจากทางปภ.นะครับไปตรวจสอบอาคารแถววงเวียนใหญ่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการพบการทรุดตัวแต่ว่ายังเป็นการทรุดตัวที่ยังคงที่นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณธีรพัฒน์คชมาศก็ได้ติดตามข้อมูลแล้วก็มีการปฏิบัติงานของทีมปภ.นะครับที่มีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเหตุที่น้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับเส้นทางวงเวียนใหญ่ตรงนี้นะครับก็มีการสำรวจพื้นที่เมื่อเย็นนะครับก็พบว่าความเอียงของอาคารนะครับแล้วก็ความทรุดตัวเนี่ยอาจจะมีรอยร้าวเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าไม่มีรอยแยกโดยรวมเนี่ยอยู่ก็คือคงที่อยู่นะครับไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญสถานการณ์ค่อนข้างคงตัวนะครับสำหรับพื้นที่ถนนจุดที่1นะครับพื้นที่ที่1เนี่ยไม่มีการทรุดตัวเพิ่มจุดที่2ที่บริเวณถนนหน้าอาคารสุภาลัยนะครับก็อยู่นอกแนวในส่วนของที่มีการรั่วซึมเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับระยะเนี่ยคงที่นะครับแล้วก็จุดที่3นั่นก็คือถนนขาออกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพุทธนะครับแนวร้าวนะครับแล้วก็แนวสุดตัวเนี่ยก็ยังคงที่เป็นอาจจะเป็นในส่วนของรอยเก่านะ
1: ครับ
2: ที่มีการเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนอาคารช่วงรอยต่อของอาคารธนชาติเก่าและก็คลินิกบริเวณเสากลางด้านหน้าอาคารนะครับรวมถึงด้านบนของอาคารก็ยังคงมีรอยร้าวที่คงที่นะครับตอนนี้ทางปภ.เองนะครับก็มีในส่วนของทีมยูซ่าไทยแลนด์นะครับก็มีการกำหนดรอบการสำรวจนะครับสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยคือจะสำรวจเป็น3รอบต่อวันนะครับ3เวลาด้วยกันนั่นก็คือเวลา 11:00 นนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงเย็นก็จะประมาณ 18:00 นนะครับแล้วก็ 4:00 น3รอบนะครับก็จะมีคณะร่วมในการตรวจด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสำนักงานเขตธนบุรีนะครับสำนักงานเขตคลองสานมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของอาสาสมัครมูลนิธินะครับแล้วก็ผู้รับเหมาด้วยนะครับหรือว่าถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเนี่ยก็จะมีการปรับวงรอบในการสำรวจอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของปภ.เองนะมีการแจ้งว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยนะครับสำหรับถนนสุดตัวและก็อาคารร้าวเนี่ย2เขตด้วยกันนะครับก็คือเขตธนบุ
1: ร
2: ีและก็เขตคลองสานนะครับก็เพื่อเป็นการให้ส่วนราชการและก็หน่วยงานหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตที่ประสบภัยสาธารณะดังกล่าวนะครับ
1: นะแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะฮะเรื่องของแอร์สาวนะครับที่กลายเป็นเครื่องมือของกระบวนการยักค้ายาเสพติดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอพิจารณาคดีที่ศาลออสเตรเลียนะครับแล้วก็ตรงนี้เองฮะเป็นอุทาหรณ์ให้ทางตำรวจแล้วก็ทางปปส.เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่มีการลักลอบเนี่ยหิ้วสินค้านะ
2: ครับ
1: ก็คือรับจ็อบเสริมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือว่าคนทั่วไปนิสิตนักศึกษาหรือคุณณัฐพงศ์กับผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวเมืองนอกเพื่อนก็จะฝากซื้อของ
2: ครับ
1: คือเป็นธรรมเนียม
2: ครับ
1: ก็คือว่าฝากซื้อของฝากซื้อนั่นฝากซื้อนี่กระเป๋าแพง
2: ๆครับ
1: เวลาซื้อเมืองไทยเนี่ยมันก็จะราคาเนื
2: ้อมีภาษีมาหน่อย
1: ใช่แล้วก็ไปซื้อหิ้วกลับมาเนี่ยมันก็จะถูกกว่า
2: ครับ
1: ถ้าหิ้วกลับมาฝากนู่นนี่เนี่ยจริงๆมันผิดนะฮะ
2: ครับ
1: คือเขาให้เฉพาะ ตัวคุณเท่านั้นเช่นผมจะไปซื้อนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเนี่ยใส่ในข้อมือแล้วเดินกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าผมซื้ออันนี้มานะครับแล้วเวลากลับมาจากต่างประเทศทุกประเทศเนี่ยก
2: ็
1: จะมีการสอบถามว่ามีสินค้าเนี่ยต้องสำแดงหรือไม
2: ่
1: นะครับศุลกากรก็จะถามเราอยู่แล้วถ้าคุณบอกว่าไม่มีแล้วเขาไปเจอทีหลังเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยโดนนะครับ
2: ครับ
1: เออแต่ถ้าเกิดบอกว่ามีเขาก็จะดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็หิ้วของกลับมา
2: ครับ
1: นะครับถ้าเกิดเป็นคนสนิทมิตรสหายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีกรณีที่ว่ารับจ้างเนี่ยในการที่จะหิ้วของกลับมามันก็สุ่มเสี่ยงว่าบางทีไม่รู้หรอกครับว
2: ่
1: าไอ้ข้างในเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีอะไรซุกซ่อนภายในที่เป็นยาเสพติดหรือไม
2: ่
1: นะครับปปส.ครับโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกมลเลขาปปส.ก็ออกมาเตือนบอกว่าเรื่องนี้นะฮะแอร์สาวมีนาเนี่ยเป
2: ็
1: นอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ตระหนักรู้ว่าคนหิ้วไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสสจ๊วตบุคคลทั่วไปใครก็ตามที่อยู่ในกระบวนการรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศหรือกลับมาสู่ในประเทศไทยรู้หรือไม่รู้ว่าข้างในมียาเสพติดเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดไปเจอที่โน่นเนี่ยคือปฏิเสธข้อที่จริงอะไรยากนะครับแม้ไม่รู้ว่านั่นเป็นยาเสพติดแต่การหิ้วสินค้าไปต่างประเทศผิดพรบ.ศุลกากรชัดเจนฮะที่ผ่านมาครับละเลยฮะไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงเป็นที่มาของช่องทางของกระบวนการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศพรบ.ศุลกากรฮะหนีภาษีศุลกากรโทษจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็เปรียบเทียบปรับตามมูลค่าสินค้าด้วยนะครับนี่คือข้อกฎหมายที่ทางปปส.เนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบฮะเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติน
6: ี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆ
2: มาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะครับจากโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่สำคัญนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยคือถ้าใครเป็นเนี่ย มีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเรื่องนี้นะครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีนะครับพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลคูบางหลวงที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับเมื่อช่วงของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบนะครับก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับทางสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีร่วมกับในส่วนของการสอบสวนทางระบาดวิทยานะครับก็ยังพบว่าประชาชนเนี่ยถูกสุนัขบ้ากัดจำนวน2รายนะครับในพื้นที่หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่9ตำบลคูบางหลวงมีสุนัขที่โดนสุนัขบ้ากัดขออภัยครับมีคนที่โดนสุนัขบ้ากัดเนี่ยจำนวน10ตัวเลยด้วยกันนะนะครับซึ่งผู้ป่วยก็ถูกสุนัขบ้ากัดแล้วก็ได้พบแพทย์ได้รับการรักษาแล้วนะครับส่วนสุนัขที่โดนกัดได้การฉีดวัคซีนนะครับและมีการฉีดวัคซีนแบบ4ต่อ4พร้อมเฝ้าดูอาการ6เดือนหลังจากนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วเนี่ยก็มีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีกำหนดระยะเวลา30วันตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมไปจนถึงวันที่5นะครับขออภัยวันที่5สิงหาคม2569ในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรคนั่นเองนะครับในส่วนของทิศเหนือนะครับก็จะอยู่ที่หมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกที่ปทุมธานีนะครับทิศใต้ก็จะจรดที่หมู่6ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีส่วนทิศตะวันออกนะครับอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็อีก1ฝั่งก็คือทิศตะวันตกนะครับหมู่ที่3ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีการออกประกาศมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับทั้งนี้นะครับหากพบสุนัขหรือว่าแมวที่เสียชีวิตหรือว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้แจ้งไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์029679770 029679770นะครับเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับรวมถึงหากพบผู้ที่สัมผัสสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้าก็ให้โทรแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์025816454 025816454ต่อ305นั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในพื้นที่ปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศแล้ว30วันรัศมี5เมตร
1: ครับ
2: นะครับไปจนถึงวันที่5สิงหาคม2569ครับ
1: นะครับอันนี้คือสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านะครับแม้จะเลยหน้าร้อนมาแล้วคนนึกว่าโอ๊ยหน้าร้อนเนี่ยพิษสุนัขบ้าระบาดนะฮะอันนี้เข้าสู่หน้าฝนไม่น่ามีอะไรปรากฏไม่ใช
2: ่ครับ
1: นะฮะมันอยู่รอบตัวเราทุกวันนะครับมาดูเรื่องของตำรวจนะครับเร่งขยายผลขบวนการกุมารจีนนะครับ
2: ครับ
1: ลอบปั้นสัญชาติไทยให้กับเด็กต่างด้าวจับแล้ว33รายนะครับแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยนะครับเมื่อวานเรายังพูดว่าพ่อทิพย์กันอยู่เลยนะฮะ
2: ครับ
1: วันนี้เปลี่ยนคำแล้วนะครับกุมารจีน
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นว่าเออ มันก็คือคนจีนนั่นแหละ
2: ครับ
1: ที่มาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยนะครับคำถามคือว่าเอาแล้วทำไมประเทศจีนเนี่ยถึง ถึงเป็นแบบนี
2: ้
1: นะครับคือถ้าไปวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถ้าเราดูประเทศจีนแล้วเรานึกว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีในระดับสูงสินค้าเขาเนี่ยต้องดีและเศรษฐกิจในประเทศเขาต้องดีมากๆแต่ปรากฏว่าพอดูในเนื้อลึกลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของผลิตของออกมาเป็นจำนวนมากคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟัง
2: ครับ
1: แต่ว่ากำลังซื้อของคนเนี่ยมันไม่มากพอพูดง่ายๆกำลังซื้อไม่มีแต่ของมันล้นตลาด
2: ครับ
1: ดูตัวอย่างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะแล้วนะครับ
2: หลายแบรนด์นะ
1: ผลิตขึ้นมาเยอะแล้วปรากฏว่ามากกว่าคนที่จะต้องการซื้อ
2: ครับ
1: แล้วกำลังซื้อคนไม่พ
2: อ
1: กำลังซื้อคนไม่พอปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้คนรู้สึกว่าโอ้ยเศรษฐกิจยังไม่ดีมากพอนะครับก็มีความมัธยัสถ์มากขึ้นสำหรับคนจีนพูดง่ายๆเก็บเงินไม่เอาเงินมาใช
2: ้
1: ประกอบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนเนี่ยอยู่ในระดับถดถอยนะครับก็คือว่าเรื่องของการเก็งกำไรการซื้อขายที่ดินเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาถ้าเทียบกับก่อนหน้านี
2: ้
1: นะครับทำให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยกำลังซื้อไม่มากพอกับสิ่งที่กำลังจะผลิตได้อยู่ณวันนี้ทุกๆอย่างนะครับก็มีความคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไปลงทุนต่างประเทศดูตัวอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าก็มาขายในไทย
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะเพราะว่าก็มีผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยที่ยังมีกำลังซื้อและสามารถซื้อได้ขายดิบขายดีกันไปนะครับอีกอันนึงคืออสังหาริมทรัพย์คือที่ดินนั่นแหละนะครับซึ่งกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือต่างด้าวเนี่ยถือครองที่ดินนะฮะถือครองที่ดินได้นะครับก็มีการใช้นอมินีเนี่ยแหละตัวแทนเชิดที่เป็นคนไทยถือแทนแล้วเก็บประโยชน์เท่ากับตัวเองแต่นั่นคือในระยะแรกตอนนี้เขามีเทคนิคมากกว่านั้นก็คือว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยซะเลยนะครับจะได้จบๆกันไปนะครับเพราะว่าไปจ้างคนไทยเป็นนอมินีเนี่ยเสียตังค์แล้วก็ไม่แน่เดี๋ยวโดนเชิดนะฮะก็เอาอย่างนี้ละกันสวมสิทธิ์คนไทยซะเลยเพื่อที่จะให้เขาถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทำธุรกิจด้วยตัวของเขาเองก
2: ็
1: คือที่มาของพ่อทิพย์แล้วก็กุมารจีนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแถลงว่าเรื่องความคืบหน้าเครือข่ายลักลอบแจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กต่างด้าวที่ถูกขนานนามว่าเป็นกระบวนการกุมารจีนนะครับเขาบอกว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยทำเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเลยนะครับไม่ใช่คนกลุ่มเดียวนะฮะมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นพ่อไทยทิพย์ด้วยนะครับ
2: ร
1: ับจ้างแจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางรายทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยงานทะเบียนเพื่อดำเนินการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยนะครับพฤติกรรมดังกล่าวฮะทำให้เด็กต่างด้าวสามารถมีสถานะสัญชาติไทยโดยมิชอบนะฮะอาศัยหลักทางสัญชาติทางสายเลือดและเกิดในราชอาณาจักรไทยก็ส่งผลให้สิทธิ์และก็สวัสดิการของรัฐเนี่ยเข้าถึงเด็กคนนั้นไม่ว่าจะเป็นศึกษารักษาพยาบาลสิทธิทางสังคมและที่สำคัญฮะการถือครองทรัพย์สินแล้วก็ที่

0: ไปตรวจสอบนะครับในโรงพยาบาลย้อนหลัง5ปีด้วยกันนะครับในส่วนนี้ครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผยถึงการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่เกี่ยวข้องครับกับขบวนการที่มีการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติอย่างผิดกฎหมายในส่วนนี้นะครับสบส.เนี่ยก็ได้รับการแจ้งเบาะแสจากสื่อมวลชนนะครับว่ามีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย5แห่งด้วยกันที่มีการเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนะครับก็ให้เจ้าที่ประสานงานขอเอกสารเบื้องต้นจากทั้ง5แห่งแล้วแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่สบส.ก็จะมีการลงตรวจสอบพื้นที่โรงพยาบาลเอกชนทั้ง5แห่งในวันนี้ครับ14กรกฎาคม2569โดยจะดูข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการทำคลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการตรวจสอบหนังสือการรับรองการเกิดซึ่งตามกฎหมายนะครับก็จะมีการกำหนดให้ผู้ทำคลอดแล้วก็ผู้ทำการรักษาเนี่ยต้องลงรายละเอียดนะครับในหนังสือดังกล่าวนะครับก็จะมีการดูหลักฐานว่ารายชื่อต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับบันทึกการรักษาจริงไหมนะครับในส่วนของบันทึกเวชระเบียนเนี่ยผู้ป่วยหรือว่าในส่วนของ OPD card เนี่ยตรงกันหรือไม
1: ่
0: นะครับก็จะต้องมีการไปตรวจสอบนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอธิบดีสบส.เองนะก็มีการพูดถึงว่าสำหรับจำนวนที่เกี่ยวข้องของเด็กนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการทราบข่าวจากทางสื่อมวลชน มีการแจ้งมาว่าประมาณ400ถึง500เคสนะครับแต่ว่าจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเนี่ยพบนะแต่ว่าไม่ถึง400ถึง500เคสพบอยู่ประมาณ100เคสเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะมีการลงตรวจสอบย้อนหลังอีก5ปีว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปอีกหลายปีต่อไปด้วยนะครับโดยก็จะมีการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร์ด้วยนะครับก็ต้องให้กระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่วมตรวจสอบนะครับแล้วก็ผู้บริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยจะมีการเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่หรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับขบวนการต่างๆหรือไม่ก็ต้องขอตรวจสอบกับพนักงานเจ้าที่ก่อนนะครับเพื่อว่าที่จะได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะในส่วนของพ.ร.บ.สถานพยาบาลนะครับเขียนชัดเจนว่าผู้ใดทำหลักฐานเท็จผู้นั้นก็จะมีความผิดมาตรา73ก็คือจำคุกสูงสุดนะครับอยู่ที่ไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครทั้งหมดก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งใบรับรองก็จะมีการระบุไว้นะครับว่าใครเนี่ยเขียนอะไรลงไปบ้างนะก็ไปตรวจสอบเอาตรงนั้นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ทำคลอดบิดามารดาชื่อเด็กสถานที่ทำคลอดหรือว่าวันเวลาต่างๆนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญกับใบเกิดตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดว่าใครทำผิดหรือว่าใครที่จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะครับแล้วก็เมื่อทางผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทราบเรื่องนะครับเห็นชื่อโรงพยาบาลที่ปรากฏในข่าวแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกใจนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศด้วยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งการลงทุนของเอกชนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับขณะที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยและก็บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อย่างที่บอกคือให้ความสำคัญเพราะว่าโยงในเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องนะครับตรงนี้ก็จะต้องติดตามกันวันนี้นะครับจะมีการลงพื้นที่ทั้ง5โรงพยาบาลนะครับก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับตรงไหนที่มีการบกพร่องหรือว่ามีการชี้โยงว่าเชื่อมโยงกับขบวนการพ่อทิพย์ก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ
1: โอ้ยประเทศไทยแตะไปตรงไหนทุจริตหมดเลยนะฟังดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัว
0: ครับ
1: คือเหมือนมีเงินแล้วมันทำได้ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพบประมาณ100กรณีนะครับที่มีการแจ้งเท็จเนี่ยว่าเป็นพ่อทิพย์เนี่ยก็คือมีความผิดในฐานเรื่องของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหากคุณไปแจ้งเกิดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนี่ยอันนี้มันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จโทษติดคุกอยู่แล้วแหละแต่นั่นแหละมันอย่างที่เขาบอกอะทำเป็นขบวนการ
0: ครับ
1: คือมันจะเกิดจากคนคนเดียวทางทะเบียนและบัตรอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันก็เริ่มจากแต่ต้นทางอ่ะตั้งแต่คลอดแว้เนี่ยอยู่ในโรงพยาบาล
0: ครับ
1: โรงพยาบาลแล้วก็มายังบุคคลที่ไปแจ้งแล้วก็พยานแล้วก็ทางฝ่ายปกครอง
0: ครับ
1: นะครับจะเป็นเทศบาลหรือว่ากรมการปกครองผู้รับแจ้งก็สุดแท้แต่บางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้รับแจ้งเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามาทั้งสูติบัตรมาทั้งพยานบุคคล
0: ครับ
1: มาทั้งตัวตนนะครับมายืนยันในทางทะเบียนปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจสอบแล้วอ้าวมันก็ สอดคล้องกันเอง

0: มันก็สอดคล้องกันนี่ก็แจ้งเกิดเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูอันนี้ก็ติดตามดูเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไหมก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเขาแจ้งด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เจ้าหน้าที่ดูค่อนข้างยากแต่ต่อไปเนี่ยก็คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่เวลารับแจ้งเกิดหรือรับแจ้งอะไรต่างๆนะต้องมีความรอบคอบแล้วก็รัดกุมมากแต่ที่สำคัญก็คือต้องไปทลายขบวนการตรงนี
1: ้
0: นะครับตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางนะครับต้องติดตามว่าเอ๊ะทำไมต้องตรวจสอบไป5ปี
1: ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า100เคสไง
0: เออ
1: แต่ว่า
0: ทำไมมันต้อง5ปีอ่ะ
1: 5ปีย้อนหลังแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการพบเจอมากกว่า400ถึง500เคสตามที่สื่อมวลชนแจ้งมาเนี่ย
0: 10ปีไม่ได้เหรอ
1: ไปอีก
0: เออทำไมมัน10ปีไม่ได้ทำไมผมสงสัยว่าทำไมต้อง5ปีอ่ะเหมือนสอบท้องถิ่น
1: อ
0: ่ะเออทำไมมันต้องมีตัวอันนี้
1: เบื้องต้นสงสัยอาจจะเป็นเบื้องต้น
0: ทำไมต้อง5ปี
1: ครับ
0: เอออดีตผมก็ตั้งข้อสงสัยทำไม
1: แล้วประเด็นคือ5แห่งด้วยนะ
0: 5แห่ง5ปีอ่ะ
1: ครับ
0: เอออันนี้ก็เขามีคงมีเงื่อนไขของเขาอ
1: ่
0: ะเขาคงมีเหตุผลเนาะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของคุณภาวุฒิกันบ้างนะ คุณภาวุฒิคือส.ส.พรรคประชาชนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดี Forex นะครับซึ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าจะถูกออกหมายจับเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงออกหมายจับนะครับเจ้าตัวก็ไปมอบตัวแล้วนี่แล้วเจ้าตัวก็แสดงความบริสุทธิ์แล้วก็มีการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากพอสมควรแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีนะครับด้วยภาวะต่างๆไม่ควรที่จะออกหมายจับนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกว่าเรื่องของการเตรียมออกหมายจับคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนคดี Forex นะครับทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาพูดง่ายๆไม่มีเกราะป้องกันก็ออกหมายจับทันทีนะครับก็สงสัยว่าไอ้คุณภาวุฒิเนี่ยไม่มีสัญญาณที่จะหลบหนีจึงไม่แน่ใจเหตุผลในการออกหมายจับซึ่งเจ้าตัวก็ไปมอบตัวกับ DSI ให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณภาวุฒิบ้างถึงแผนการเข้าพบ DSI โดยเร็วที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งข้อมูลหลักฐานในฐานะพยานแล้วก็ตั้งข้อสงสัยในการเร่งรีบเพราะมีการเข้าพบ DSI แล้วก็เป็นการออกหมายจับซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนในหมายจับด้วยเห็นว่าการออกหมายจับเรียกก็พร้อมให้ความร่วมมือคือมองว่าออกหมายเรียกก็พอไม่ต้องไปออกหมายจับเขานะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนขนาดนี้นะครับส่วนที่คุณภาวุฒิบอกว่ามีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งในทางการเมืองคุณสิริกัญญาก็บอกว่าส่วนตัวก็มองเช่นนั้นเหมือนกันจะมีการเมืองหรือความพยายามใช้การเมืองเป็นเครื่องเล่นงานหรือไม่เพราะตัวคุณภาวุฒิก็ได้มาเปิดนโยบายฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ก็ได้ให้กำลังใจว่าขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะฮะ
1: ครับในส่วนของศาลอาญานะครับก็มีการรายงานมาเมื่อวานนะครับในส่วนของผู้สื่อข่าวก็ไปเกาะติดเลยนะครับที่ศาลอาญานะครับก็ในส่วนของพนักงานสอบสวนคดี DSI นะครับก็นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex ก็มีทั้งหมด24หมายนะ
0: ครับ
1: 24หมายก็คือ24รายด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีชื่อของคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับก็เป็นส.ส.พรรคประชาชนนะครับที่อยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อรวมอยู่ด้วยนะครับแต่มีรายงานนะครับว่าศาลอาญาเนี่ยได้มีการพิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับ24หมายเนี่ยออกหมายจับได้นะครับสำหรับผู้ต้องหาเพียง2รายนะครับที่มีผู้เสียหายและก็พยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนอีก22รายเนี่ยให้ยกคำร้องนะครับโดยเหตุอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้นะครับโดย2คนที่ได้รับการออกหมายจับเนี่ยก็คือไม่ใช่คุณภาวุฒิไม่ใช่คุณภาวุฒินะครับไม่ใช่คุณภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแต่อย่างใดนะครับสำหรับการออกหมายจับดังกล่าวเนี่ยศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดแล้วนะครับป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็แสดงว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมายจับ
0: คร
1: ับไปอยู่ในหมายเรียกอีก22รายชื่อนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคุณภาวุฒิก็อยู่ใน24หมายนี้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของหมายจับที่มีการออกเนี่ยไม่ใช่คุณภาวุฒิ
0: นะครับสรุปคุณภาวุฒิไม่ได้ถูกออกหมายจับ
1: ครับ
0: นะฮะถูกออกหมายเรียกนะครับเพื่อที่จะไปให้ข้อมูลกับ DSI
1: ครับ
0: นะฮะคือคนมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราทางการเมืองเนี่ยมีนิติสงครามกันเยอะคือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเนี่ย ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับตอนนี้ก็คงจะมีแต่สีน้ำเงินกับสีส้มที่คนจับตามองว่ามีนิติสงครามระหว่างกันนะฮะคือจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองเพราะเวลาเกิดเหตุเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่มีความเกี่ยวข้องของนักการเมืองเนี่ยนะครับคนก็จะมองว่านี่แหละคือการเมืองเป็นเนื้อแท้ของการที่จะทำให้เกิดนิติสงครามกันเกิดขึ้นนะครับเพราะคุณภาวุฒิเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเปิดโปงนโยบายของฝั่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเปิดโปงไปเปิดโปงมาเนี่ยอันนี้คือฝั่งพรรคประชาชนเขาก็มองไงไปเปิดโปงเขาปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่นกลับด้วยวิธีการนี
1: ้
0: นะครับอันนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยแต่สุดท้ายนะฮะสิ่งที่ประชาชนจับตามองคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องมีความโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติกับคนใดคนหนึ่งเอาใหม่นะฮะโปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติคนใดคนหนึ่งต้องเท่าเทียมกัน คือเมื่อโดนคดีพร้อมๆกันเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและจะต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยในระยะเวลาที่เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคนนี้เร็วคนนี้ช้าฝ้าฟังฝั่งนี้เอ๊ะทำไมเรื่องเนี่ยปี2ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนไอ้ฝั่งนี้ทำไมเร็วเหลือเกินนี่แหละเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วถูกเปรียบเทียบว่าทำไมฝั่งนี้เร็วฝั่งนี้ช้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาวุฒิจะต้องพิสูจน์ตนเองด้วยเนื้อแท้แห่งคดีก็คือว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ตรงนี้จริงหรือไม
1: ่
0: ถ้าชี้แจงออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้แจงได้อย่างสุจริตเนี่ยแน่นอนก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะฮะอันนี้คือเรื่องทางคดีก็ส่วนหนึ่งแต่กระบวนการที่รวดเร็วและเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติจุดนี้คือสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตว่าคือการเมืองหรือไม่ความรวดเร็วของคดีการไม่เลือกปฏิบัติและเท่าเทียมกันเนี่ยทำกันแบบนี้หรือเปล่านะครับคนมองแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบคดีกับคนคนนี้กับคดีกับอีกคนกลุ่มนึงทำไมถึงระยะเวลามันถึงแตกต่างกัน
1: ครับ
0: อันนี้ต้องตอบสังคมให้ได้นะครับแต่ในทางคดีแล้วเนี่ยคุณภาวุฒิต้องพิสูจน์ให้ได
1: ้
0: ว่าเกี่ยวข้องกับคดี Forex หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องไปพิสูจน์ตนเองนะครับ
1: ครับ
0: ส่วน เรื่องของศาลในการที่ศาลจะออกหมายจับหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณา
1: ครับ
0: ว่าคดีนี้มันมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: 1 2คนที่ถูกออกหมายจับเขายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหม
1: ครับ
0: หรือมีแนวโน้มว่าจะหลบหนีหรือไม่ถ้า3อย่างสอดคล้องตรงกันปุ๊บเนี่ยศาลจึงจะออกหมายจับนะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ศาลพิจารณา
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของคดีความ Forex นะครับ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของการพิจารณาเงินกู้ด้วยนะฮะเงินกู้นะครับว่าเป็นยังไงฮะคุณณัฐพงศ์
1: ครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเงินกู้4แสนล้านนะครับที่มีการออกพรก.เรียบร้อยนะครับในส่วนของเงินกู้ตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังเองก็มีการเดินหน้าพิจารณานะครับในส่วนของโครงการที่ยังคงจะต้องเรียกว่าใช้เงินกู้ตรงนี้2แสนล้านบาทแบ่งเป็นส่วนของพลังงานสะอาดนะครับในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีการเปิดเผยในการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้กรอบวงเงินอยู่ที่2แสนล้านบาทนะครับก็ได้มีการหารือกับในส่วนของปลัดกระทรวงการคลังนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเน้นย้ำถึงหลักการทำงานที่ต้องมีการรอบคอบนะครับแล้วก็โปร่งใสสูงสุดขั้นตอนในการพิจารณานะครับก็จะมีการกั่นกรอง2ระดับด้วยกันเริ่มต้นจากคณะอนุกรรมการชุดแรกนะครับที่มีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะครับนั่นก็คือคุณกุลิศสมบัติสิรินะครับก่อนที่จะมีการส่งต่อไปที่คณะอนุกรรมการชุดที่2ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับก็จะมีการเปิดรับผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็คือกกร.นะครับเข้าร่วมในส่วนนี้ด้วยเพื่อความโปร่งใสในเรื่องของการดำเนินงานนะครับส่วนทิศทางนะครับของการใช้เงินกู้ระยะแรกนั้นรัฐบาลก็จะมุ่งเน้นไปในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและก็ระบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางภาวะราคาพลังงานโลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางนะครับและก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเตรียมบูรณา าการความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินนะครับรวมถึงการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับในอัตรา 1% ในช่วง3ปีแรกให้กับประชาชนนะครับที่สนใจจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากนี้ครับยังเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมและก็การลงทุนเพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างครบวงจรนะครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการขนส่งนะครับรัฐบาลก็จะมีนโยบายที่จะช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเป็นการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะนะรวมถึงรถโดยสารประจำทางเนี่ยให้มีการใช้พลังงานสะอาดในการทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็น HEV หรือว่ารถไฟฟ้า EV นะครับที่จะมาทดแทนในส่วนนี้รวมถึงในเรื่องของการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ด้วยนะครับที่จะมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มซึ่งผลิตได้เองในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าพิจารณากับทางกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับขณะที่ในส่วนของคุณลวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าก็จะมีการกั่นกรองในส่วนของหลักเกณฑ์พิจารณาคำร้องการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกู้ส่วนที่2นะครับก็จะยึดโยงในเรื่องของความถูกต้องจะต้องเป็นไปตามพ.ร.ก.นะครับการได้มาใครได้ก่อนนะครับแต่ว่าทุกอย่างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็สอดคล้องอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีโครงการเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการในแต่ละกระทรวงนะครับก็รออยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยมุ่งเน้นในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมเป็นอันดับแรกในเรื่องของขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถจักรยานยนต์รับจ้างรถตุ๊กๆแท็กซี่รถบรรทุกนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้มาใช้เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็อยู่ระหว่างการศึกษาในเรื่องของการที่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการสนับสนุนประชาชนด้วยนะแต่ก่อนจะเป็นเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นโครงการอื่นเดี๋ยวรอดูว่าในส่วนของกรมการขนส่งทางบกจะมีโครงการไหนออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับประชาชนนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีการประเมินผลมาตรการส่งเสริมในการใช้ตรงนี้นะครับว่าจะมีแรงจูงใจหรือไม่สำหรับ EV 3.5 ก
0: ็
1: คือจะลดในส่วนของการที่จะซื้อรถไฟฟ้าให้ราคาต่ำลงโดยมีรัฐมาอุดหนุน
0: สนับสนุนให้ EV เนี่ยมันมีราคาถูกลงเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็อุดหนุนอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าเงื่อนที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยมีราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ประชาชนสามารถจับต้องได้ซื้อได้นะฮะ
1: ครับอ่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
0: คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาก็จับตามองนะครับประชาชนแล้วก็พรรคฝ่ายค้านว่าการใช้เงินกู้เนี่ยนะฮะจะต้องคุ้มค่า
1: ครับ
0: คุ้มค่ากับการใช้เงินแล้วก็ไม่นำไปสู่เรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี
1: ้ครับ
0: เงินกู้กลายเป็นสิ่งที่หอมหวานในการตักตวงผลประโยชน์กับคนทุจริตอันนั้นคือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมตั้งเรื่องที่จะตรวจสอบแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทุกโครงการเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการและทางฝ่ายฝั่งของรัฐบาลก็จะต้องไปทำโครงการเนี่ยให้มันเหมาะสมสอดคล้องและใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับไปดูเรื่องของการเตรียมออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการนะครับหลังจากที่มันมีการรั่วไหลเงินตรงนี้ไปเยอะนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่ข้าราชการสมมติว่าข้าราชการคนนึงเนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลนี้ปุ๊บเบิกยามาปั๊บเนี่ยไม่ได้เบิกให้ตัวเองเอาไปขายต่อ
1: เอาไปให้คนอื่น
0: วันรุ่งขึ้นอีก2วันก็ไปอีกโรงพยาบาลนึงก็เบิกยาชุดเดียวกันในอีกโรงพยาบาลนึงซึ่งก็เอาไปขายต่ออีกนะฮะแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของกระทรวงการคลังว่ามันมีเรื่องของการทุจริตแล้วก็มันมีการรั่วไหลตรงนี้ไปเยอะนะฮะก็เตรียมที่จะตีกรอบออกกฎหมายคุมงบรักษาพยาบาลของข้าราชการในการเบิกจ่ายตรงนะครับคุณแพทริเซียมงคลวณิชฮะอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่างบประมาณด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการปรับตัวสูงขึ้นนะฮะ90,000 ล้านบาทต่อปีนะครับตอนนี้นะฮะกรมบัญชีกลางก็เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายตรงนี้นะครับว่าจะเปิดโอกาสนะคะให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยรับสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นๆได้ตามความต้องการนะฮะไม่ใช่กรมบัญชีกลางเท่านั้นกูอยากจะใช้ประกันสังคมก็ได
1: ้
0: สิทธิ30 บาทรักษาทุกโรคก็ได้นะครับเดิมเนี่ยบังคับให้มาใช้สิทธิข้าราชการเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มบทลงโทษเด็ดขาดหากพบการทุจริตว่ามีคนในครอบครัวตะเวนเบิกยาเอาไปขายต่อนะครับก็จะมีการดำเนินการคดีตรงนี้ทันทีนะครับแล้วก็ตัดสิทธิต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางก็บอกว่าเต รียมที่จะออกกฎหมายในการคุมเข้มในการที่จะการรักษาพยาบาลเบิกโดยทุจริตนะฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับข้าราชการเนี่ยก็คือเริ่มมีการกระตุ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆมาด้วย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบวันนี้ผมไปโรงพยาบาลนี้เบิกตัวนึงวันรุ่งขึ้นไปอีกโรงพยาบาลนึงเบิกตัวนึงไม่ได้มีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: ไม่ได้มีการกำกับดูแลมันจึงเป็นช่องทางในการที่ข้าราชการบางคนนะฮะในการที่จะตระเวนไปโรงพยาบาลต่างๆเบิกยามาไม่ได้ให้ตัวเองนะครับเบิกยามาให้คนใกล้ชิดเบิกยามาขายต่ออันนี้อันตรายที่สุดนะฮะ
1: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวชลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คอปพ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคอปพ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคอปพ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคอปพ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

การศึกษาของบุตรหรือเตรียมเงินออมเพื่อวัยเกษียณนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช่วยให้ได้รับทั้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปพร้อมกันก่อนตัดสินใจควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและเลือกแบบประกันที่เหมาะกับความจำเป็นและกำลังชำระเบี้ยของตนเองเพื่อให้ประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและครอบครัวเลือกประกันชีวิตที่ใช่ตรงใจตรงไลฟ์สไต

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทาง FM 99.75 MHz แล้วก็ Facebook Fanpage สทชลบุรีค่ะวันนี้อยู่กับฟิล์มณัฐยาโททกานันท์ค่ะ
2: ครับอยู่กับผมณัฐิกงจ้อยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะสารพันฟังให้รู้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลดนตรีนะคะพินาทีคิดเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเสียงเพลงในปัจจุบันนี้ค่ะ
2: ครับเสียงเพลงมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนมันเป็นอะไรที่สร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกสร้างสีสันให้กับชีวิตได้นะบางทีแบบเราแบบเซ็งๆเปิดเพลงฟังเอ้ามันดีได
1: ้ชื่นอกชื่นใจ
2: และที่สำคัญคือดนตรีเนี่ยมันยังเป็นแหล่งดึงดูดให้คนที่สนใจในดนตรีให้คนที่อยากฟังดนตรีเนี่ยนะครับเข้าไป
1: นะ
2: ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีต่างๆหรือว่าตามร้านอาหารใช่ไหมมันก็ต้องมีดนตรีประกอบเข้าไปด้วยมันทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นหรือเปล่า
1: เกี่ยวไหมเกี่ยวไหม ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะคะพี่ทันทีอย่างเช่นเรื่องของการทำเกษตรกรก็ต้องมีการเลี้ยงไก่หรือว่าปลูกผักเนี่ยเขาเปิดดนตรีให้พืชผักแล้วก็ให้ไก่เห็นไหมใครไก่อารมณ์ดีเห็นไหมก็ต้องสอดแทรกความเป็นดนตรีเข้าไปด้วยกันทั้งสิ้น
2: ครับผมที่สำคัญเดี๋ยวนี้ดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องแบบว่ามันสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์หรือว่าพรแสวงก็แล้วแต่ในด้านดนตรีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำไปเป็นอาชีพเดี๋ยวนี้ยิ่งช่องทางการเผยแพร่ผลงานเนี่ยมันง่ายมากขึ้น
1: ใช่ยูทูบเบอร์หรือว่าช่องทางต่างๆนะคะสำหรับน้องๆหนูๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าแค่ไหนนะก็สามารถมีช่องแล้วก็มีบทเพลงเป็นของตัวเองได้ใช่ไหม
2: ครับผม
1: ตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ชอบส่งให้ไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้น
2: ฟรีมั้ยนะ
1: ไม่ใช่ ไปเรียนเล่นดนตรีต่างๆนะคะใครชอบแบบไหนเนาะก็แล้วแต่ความสนใจพอโตขึ้นมาก็ฟังเพลงเน้นฟังเพลงใครชอบร้องก็ร้องอ่ะไปคาราโอเกะไปไหม
2: นะบางคนอาจจะถนัดเรื่องของการเล่นเครื่องดนตรีนะไม่ถนัดร้องก็ได้ทั้งหมดนะ
1: ค่ะ
2: นี่เมื่อวันก่อนดูน้องเน่เป็นไง
1: เป็นไงไปโด่งดังใช่ไหม
2: เออซะอย่างนั้น
1: ใช่
2: ไหม
1: น้องอายุยังไม่เยอะด้วยนะเออนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็แรงผลักดันเนาะที่ผู้ปกครองนะคะคุณพ่อก็ให้การสนับสนุนน้องก็เต็มที่นะคะ
2: ใช่ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะแขนงไหนก็แล้วแต่นะครับมันสามารถที่มาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างชื่อเสียง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของค่าตอบแทน
1: เรื่องนี้ก็สำคัญนะ
2: สำคัญที่สุดมั้ง มันต้องมีชื่อเสียงมาก่อนนะแล้วก็เรื่องของค่าตอบแทนมันก็ตามมาทวีคูณตามชื่อเสียงแล้วก็ความสามารถลิซ่า
1: ใช่คนไทยนะหลายๆคน
2: ใครเราจะไปรวยเท่าน้องลิซ่าน
1: ะใช่อยากเจอนะอยากเจอสักครั้งหนึ่ง
2: ตอนนี้จะเจอแต่ลูกชิ้น
1: ยืนกิน
2: ปิ้ง
1: แต่ก็ได้ลองแล้วนะฟิล์มมีโอกาสได้ลองนะคะเพราะว่าจริงๆก็ได้มีโอกาสได้ลองแล้วก็ได้รู้จักลูกชิ้นยืนกินเน
2: ี่
1: ยเราเป็นคนไทยด้วยกันแท้ๆนะแต่เราก็รับรู้เรื่องของนี่แหละลูกชิ้นยืนกินมาจากลิซ่าเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ลูกชิ้นยืนกินที่น้องลิซ่านะคะได้มอบไว้ แล้วก็ได้ทำให้คนต่างชาติเนี่ยได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเมืองไทยมียุคหนึ่งที่มีทั้งลูกชิ้นยืนกินแล้วมีอะไรอีก
2: ลูกชิ้นนอนกิน
1: อันนี้เอามาแปลงเองนะ
2: เออ
1: นะคะในปัจจุบันค่ะพี่ทีก็มีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของดนตรีการแสดงต่างๆเนี่ยมากมายนะคะแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีค่ะพี่นาทีได้มีการส่งเสริมเรื่องของเสียงดนตรีค่ะเพราะว่ามีการจัดงานดนตรีกวีศิลป์ต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่7แล้วค่ะ
2: นะก็อย่างที่บอกว่าโอ้มันประสบผลสำเร็จนะนะครับทำให้จัดถึง7ครั้งด้วยกัน
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องของการส่งเสริมน้องๆ หนูๆนะคะตั้งแต่เด็กเล็กเลยตั้งแต่รุ่นอนุบาลจนถึงมัธยมนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการผลักดันเพราะว่าถ้าเกิดเราส่งเสริมให้น้องๆ หนูๆเนี่ยรู้จักรักเสียงเพลงเสียงดนตรีตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยโตมาเขาก็จะมีการพัฒนาการแล้วก็สนใจในเรื่องนี้ก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆอย่างเช่นยาเสพติดแบบนี้นะคะก็ทำให้โรงเรียนก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันน้องๆหนูๆด้วยเช่นเดียวกัน
2: ครับผมกิจกรรมเรื่องของดนตรีกวีศิลป์เนี่ยนะครับมีการชิงทุนการศึกษารวม 460,000 บาท
1: โอ้โห
2: นี่ถือว่าเยอะมากนะ
1: ใช่
2: นะครับเป็นเวทีสำหรับน้องๆที่มีเงินรางวัลเยอะเลยทีเดียว
1: ค่ะก็มีในเรื่องของการประกวดร้องเพลงมีการประกวดโคเวอร์แดนซ์ด้วยนะคะแล้วก็ประกวดวงดนตรีเยาวชนระดับมัธยมศึกษานะคะมีการแสดงดนตรีต่างๆด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแสดงดนตรีจากวงโยธวาทิตแบบนี้นะคะก็คือเอามาโชว์ในงานด้วยมีเรื่องของการแบทเทิลการเต้นสตรีทแดนซ์
2: คร
1: ับ โคเวอร์แดนซ์ต่างๆนะคะมีทั้งแบบประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมก็มีหลายรุ่นด้วยกัน
2: ก็ต้องบอกว่าน้องๆสมัยนี้น
1: ะ
2: เรื่องของการเต้นเนี่ยถือว่าเขาสนใจกันเยอะนะ
1: ใช่
2: นะครับ
1: เขาจะมีกลุ่มของเขาเลยนะบางทีเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยนะคะก็คือนัดกันว่าไปซ้อมอันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนด้วยนะคะเป็นกิจกรรมพิเศษเนาะที่เขาแบบนัดรวมกลุ่มกันมาเต้นมาโคเวอร์เต้นโคเวอร์แดนซ์กันอะแบบว่าอยากเต้นตามใครนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ศิลปินที่เองชื่นชอบบางคนเนี่ยเต้นตามลิซ่าเต้นท่าได้เป๊ะมากนะคะเต้นท่าเหมือนลิซ่าได้เลย
2: ได้ไหมฟิล์มพอได้ไหม
1: โอ้ยไม่ได้แม้แต่เอว
2: อ
1: ันนี้ อยากจะแบบว่าเปิดกล้องก็ไม่ได้นะจะโยกเอลโชว์ก็ไม่ได
2: ้
1: นะคะก็อย่าเลยก็ส่งเสริมน้องๆดีกว่า
2: เด็กๆดีกว่าไว้เฉยๆนะครับมันก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้น้องๆเนี่ยได้มาแสดงความสามารถ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: ก็หลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของการรักดนตรีแล้วก็การแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีไทยดนตรีสากลนะพี่นาทีการแสดงเนี่ยมันก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของความเป็นไทยไปให้คนต่างชาติเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนต่างชาตินักเรียนต่างชาติเนี่ยเขาก็สนใจในเครื่องดนตรีไทยแล้วก็บทเพลงไทยอะไรแบบนี้
2: การนำมาผสมผสานกับดนตรีสากลนะได้อย
1: ่
2: างลงตัวลงจังหวะอะไรแบบนี้เลยก็ต้องชื่นชมน้องๆเนี่ยทำไมว่าเมื่อก่อนด้วยความที่นึกถึงวงดนตรีที่เป็นนักเรียนเน
1: ี่
2: ยมันก็จะแบบแตกต่างกับมืออาชีพพอสมควรนะครับอาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่แทบแยกไม่ออกอะ
1: ว่า
2: น้องๆเขาถ้าเกิดว่าฟังแล้วก็หลับตาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นวงมืออาชีพหรือว่าเป็นวงน้องๆ นักเรียนอะไรเนี่ย
1: ที่แบบฝึกหัดอะไรอย่างงี้นะ
2: ใช่ใช่
1: แล้วเดี๋ยวนี้คือเวลาที่คนใครคนนึงเป็นนักร้องเขาก็จะส่งเสริมว่านะคนนั้นเก่งอะไรเก่งเครื่องดนตรีอะไรมารวมวงกันรวมแม้กระทั่งเป็นทีมอัดทีมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนอัดเสียงเป็นอะไรแบบเนี้ยคือทำได้ครบวงจรทุกอย่างเลยนะคะภายใน1ทีมเนี่ยพ่อแม่ก็คือไปเช่าห้องอ่ะเช่าสตูไว้ซ้
2: อม
1: ลูกๆ ก็คือรวมกลุ่มรวมแก๊งกันแล้วก็มาทำกิจกรรมที่แบบเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างสรรค
2: ์ใช่ๆนะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร
1: ์
2: นะครับที่สามารถที่จะพัฒนาจากกับเวทีนี้นอกเหนือจากการให้น้องๆได้แสดงความสามารถแล้วยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจ
1: ใ ใช่
2: เนาะโอ้มาร่วมงานมาร่วมให้กำลังใจร่วมเชียร์น้องๆกันด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เขาจัดงานก็คือว่าเป็นชายทะเลอ่างศิลาตรงนั้นเป็นสะพานปลาไง
1: ใช
2: ่ค่ะตรงนี้ถือว่าม
1: ีนักท่องเที่ยว
2: หลายเด้งหลายต่อ
1: ใช่ชวนทั้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาชมการแสดงดนตรีนะการประกวดในครั้งนี้นะคะก็คือโอ้โหคนเยอะเนี่ยเยอะจากการมาเที่ยวด้วยมาชมการแสดงด้วยมาเป็นกองเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งค่ะพี่นาทีที่เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอีกงานหนึ่งก็คืองาน Tomorrowland งานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่บ้านเราเนี่ยค่ะพัทยาในช่วงปลายปีนี้ก็ถือว่าเป็นงานซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับเรื่องดนตรีในระดับโลกอีกงานหนึ่งเลยอัน
2: นี้คือเป็นงานใหญ
1: ่ใช่
2: นะครับมีทั้งคนไทยคนต่างชาติที่สนใจแล้วก็โดยเฉพาะสถานที่จัดเขาแบบ
1: ที่ไหนนะที่ไหนนะ
2: เข้าใจเลือกที่พัทยาใช่ไหม
1: ใช่วิดดอมวันเล
2: ่
1: ที่พัทยานะคะ
2: ไปมาฟิล์มไปมายัง
1: ไม่เคยไปตรงนี้แต่เขาบอกว่ามันแบบมันใหญ่มากใช่ไหม
2: ใหญ่มาก
1: กว้างมาก
2: ที่เปิดโล่งนะครับมีที่ให้กางเต็นท์
1: ม
2: ีที่จอดรถแล้วก็มีจะบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการจัดอะไรที่เป็นกิจกรรมใหญ่ๆแบบนี
1: ้
2: นะครับ
1: แล้วก็เนี่ยค่ะจะจัดขึ้นวันที่11ถึง13ธันวาคมค่ะพี่นาทีแล้วก็เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกนะคะก็คือในเอเชียเนี่ยจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดงานนี้เพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยจัดที่เบลเยียมนะคะรอบนี้ก็คือเป็นคิวของประเทศไทยเราจัดขึ้นที่พัทยาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวจุดประกายนะให้น้องๆหนูๆเนี่ยเฮ้ยมันมีงานของดนตรีระดับโลกเลยนะ
2: นานาชาติ
1: ใช่เพราะฉะนั้นครั้งนึงในชีวิตเนี่ยเราต้องไปดูไปเห็นกับตาแล้วก็เอามาแบบว่าเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจว่าวันนึงครั้งนึงเนี่ยเราจะพัฒนาตนเองให้ได้ไปเป็นขึ้นเวทีระดับโลกแบบนี้
2: ไอ้สถานที่จัดงานเนี่ยวิสตอมวันเล่เนี่ยนะครับก็อยากจะให้นึกถึงบรรยากาศที่เขาใหญ่เขามีงานอะไรนะงานคอนเสิร์ต
1: บิ๊กเมาน์เทน
2: บิ๊กเมาน์เทนในประมาณนั้นแหละ
1: ค่ะ
2: พี่บอกเลยว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเลยหมายถึงบรรยากาศนะบรรยากาศ
1: ต้องยิ่งใหญ่แบบนั้น
2: ใช่เป็นทิวเขาอะไรมันเหมือนกับยกเขาใหญ่มาไว้ที่พัทยาอันนี้เรื่องของบรรยากาศเรื่องธรรมชาตินะมันจะเป็นแบบนั้นเลยสถานที่เขาดีจริง
1: ๆ
2: นะครับ
1: เขาก็คาดการนะคะว่างานนี้เนี่ย Tomorrowland ที่พัทยาเนี่ยจะมีคนเข้าร่วมงานนะคะอยู่ที่วันละไม่ต่ำกว่า 50,000 คนค่ะ
2: โอ้โห
1: ก็คือเรียกได้ว่ารองรับพื้นที่เนี่ยโหทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่จัดงานนะคะแล้วก็ร้านอาหารผู้ประกอบการต่างๆก็เรียกได้ว่าได้อานิสงส์ไปตามๆกันเนาะทั้งในพื้นที่ของเศรษฐกิจที่จังหวัดชลบุรีในโซนพัทยาเนี่ย คนอาจจะแบบว่าทะลักออกมาเที่ยวในเมืองชนในส่วนต่างๆอำเภอศรีราชาสัตหีบหรือว่าไปถึงระยองด้วยก็ได้
2: ใช่แล้วนะการจัดกิจกรรมแบบนี้นะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนะครับนักร้องต่างๆที่มาเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มแฟนคลับ
1: ใช่
2: ที่คอยตามมานะ
1: ครับ
2: โอ้โหคนก็แน่นอนว่าจะต้องมาเที่ยวนะมาชมมาอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ล้นหลามพี่ว่าเยอะเยอะจริงๆนะครับ
1: ค่ะแล้วเขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบค่ะเขาบอกว่าอาจจะได้เงินหมุนเวียนเนี่ยมากกว่า 30,000 ล้านบาทค่ะจากผู้เข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละ 50,000 เนาะก็ประมาณ 150,000 นะคะตลอด3วันที่จัดงานส่วนใหญ่เขาบอกว่าอาจจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยที่ตามวงดนตรีที่เขาชอบมาแล้วก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากในประเทศเองที่อยากจะไปได้สัมผัสการแสดงดนตรีจากต่างประเทศนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการแสดงที่เป็นลูกหลานของคนในประเทศไทยเองนี่แหละก็อาจจะได้ขึ้นโชว์พิธีเปิดหรือว่าการขั้นกิจกรรมในระหว่างการโชว์ต่างๆเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมดนตรีซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราไปด้วยนะคะก็มีแง่ดีหลายๆอย่างนะคะส่งต่อไปยังธุรกิจโรงแรมที่พักร้านอาหารระบบขนส่งเรื่องของสายการบินผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าชุมชนต่างๆค่ะในท้องถิ่นนะคะก็อาจจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอันนี้รวมถึงในพื้นที่ EEC ด้วยนะคะโหคือผลดีเนี่ยมากทีเดียวนะคะแล้วก็ อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วก็สามารถต่อยอดจากเทศกาลพัทยามิวสิกเฟสติวัลอันนี้เนี่ยคือเหมือนเขาซ้อมนะซ้อมจัดมาทุกปีทุกปีแล้วก็เตรียมรับมือกับนักท่องเที่ยวได้แล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมในเรื่องของเทศกาลดนตรีระดับโลกแบบนี้เนี่ยได้อย่างสบายเลยนะคะก็ถือเป็นแรงผลักดันเนาะที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาวงดนตรีแล้วก็ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติต่อไปค่ะ
2: ครับผมบอกแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ใช่
2: นะครับสร้างเรื่องของการทำมาหากินของคนในท้องถิ่นด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับที่สำคัญเลยตรงนี้พี่ว่ามันดีมากๆเลยการดึงถ้าเกิดว่าได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเศรษฐกิจในชุมชนในพื้นที่เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องคิดไกลเอาแค่ขายลูกชิ้น
1: จริง
2: นะอย่าไปคิดว่า GDP อะไรเท่าไหร่ขายลูกชิ้นเนี่ยขายน้ำอะไรต่างเนี่ย
1: สามวันเนี่ยนะต้องไปซื้อเหมาโรงงานลูกชิ้นมาเลยอ่ะ
2: ใช่
1: นะขายน้ำเนาะเครื่องดื่มแล้วก็ข้าวไข่เจียวไหมที่ที่ไปจองที่ไห
2: ม
1: ขายข้าวไข่เจียว
2: แต่ว่าทอดไปหรือเปล่าน
1: ะคะบางทีเนี่ยอาหารที่ไปขายในงานก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะถ้าเกิดชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ทานอาหารนี้แล้วมันถูกปาก
2: แน่นอน
1: เขาก็ไปบอกต่อ
2: คนต่างชาติที่มาเมืองไทยเนี่ยพี่ว่าอย่างน้อยเลยนะเรื่องของอาหารเนี่ยเขาก็ต้องมีของคัดลองจะต้องได้มากินของอร่อยกับเมืองไทยมีชื่อเสียงเรื่องของอาหารการกินอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
2: ครับ
1: ถ่ายรูปเซลฟี่แบบนี้นะว่าฉันมาเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้เนี่ยได้มาสัมผัสได้มาลิ้มรสกับอาหารของประเทศไทยซึ่งมีโหอันนี้นี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะใครมาต้องมาลองนะอะไรแบบนี
2: ้
1: ก็สืบเนื่องสืบต่อกันไปนะคะ
2: ครับ
1: ก็เป็นถือเป็นการส่งเสริมค่ะตั้งแต่น้องๆหนูๆเนาะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปอีกทางนึงด้วย
2: ครับผมว่ามันพันกันมาได้เน
1: า
2: ะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยว่างไงไม่มีกิจกรรมอะไรทำไม่ได้มีแรงบันดาลใจที่จะไปทำอะไรในสิ่งที่มันดีๆเนี่ยนะครับบางคนก็จะใช้เวลาไปในทางที่ผิดได้
1: ใช่
2: ค่ะจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดนี่เรียกได้ว่ามันไม่มีอะไรที่ดีนะเท่าที่ฟังหรือว่าอ่านข่าวมาเนี่ยมันผลกระทบมันมากกว่าผลเสียเนี่ยมันมากกว่าผลดีเลยแทบจะแบบเกือบ 100% เลยนะคะบางครั้งอาจจะคิดว่ามันดีตรงที่ว่ามันทำให้ลืมหรือเปล่ามันแบบมันไม่รู้สึกเจ็บไม่หรือว่าอึดถึกทนอะไรอย่างที่พี่นาทีเคยรู้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผลกระทบที่มันได้รับเนี่ยได้รับทางร่างกายของตนเองแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างด้วยรวมถึงสังคมอีกนะคะ
2: ใช่แล้วนะยิ่งข่าวช่วงหลังแบบว่าเออนะแบบ
1: เออไอ้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ
2: สติอะไรนะทำแบบอะไรที่แบบไม่รู้ตัวอะไร
1: เออใช่บางครั้งพูดไม่รู้เรื่องเออนักข่าวไปถามก็คือแบบตอบแบบเบอร์เบอร
2: ์
1: เออนะอันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวด้วยกัน
2: อ่
1: ะทีนี้มาดูเรื่องของสุขภาพค่ะพี่ทีสืบเนื่องมาจากยาเสพติดนี่แหละเพราะว่าทางสสสค่ะเขาก็รณรงค์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่ามันแพร่ระบาดแล้วก็กระจายสู่เป็นวงกว้างในน้องๆหนูๆ นะคะเรียกได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยมันเข้าถึงเด็กที่อายุน้อยลงน้อยลงไปเรื่อย
2: ๆอันนี้น่าตกใจนะที่เกิดว่าไปดูเรื่องของสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กเนี่ยตกใจอ่ะเด็กป้อนหนึ่งเด็กน้อยเล็กๆเนี่ยอายุยังไม่เท่าไหร่เลย
1: ก็รู้จักแล้ว
2: ใช้แล้ว
1: แล้ว
2: ก็แบบสามารถที่จะหลีกเลี่ยง
1: ค
2: ุณครูคุณพ่อคุณแม
1: ่
2: นะเออแบบมีพอตบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นตัวกระตุ้นอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: โอ้เห็นแล้วก็แบบ
1: บางอันคือเขาบอกว่ามันเหมือนแฟตได
2: มีหลายอย่าง
1: อุปกรณ์การเรียน
2: เออ
1: หรือว่าพวง
2: คนทำเนี่ยบาปจริง
1: ๆหรือว่าเป็นพวงกุญแจนะคะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมองข้ามเพราะเขาบอกว่าแบบคือเขาไม่รู้จริงเหมือนอย่างเราเนี้ยอายุเท่านี้เราจะไปคุยกับเด็กเนี่ยเด็กป.1 ป.2 เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะคุยไม่เข้าใจนะคะไม่รู้ว่าคือภาษาเด็กภาษาวัยรุ่นที่โรงเรียนเนี่ยเขาอยู่ที่โรงเรียน
2: อ
1: ่ะมันเป็นคุยกันในภาษาไหนเนาะอันนี้เนี่ยคือโลกของเขาเนี่ยสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราเปิด TikTok เปิดโซเชียลมีเดียขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนในมือถือแต่ละเครื่องเนี่ย มันก็ AI มันก็ดันฟีดขึ้นมาไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสนใจใช่ความสนใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใครรักในเสียงดนตรีก็อาจจะขึ้นเพลงมาเลยเปิดมาเลยใครชอบแบบว่าวงดนตรีแดนซ์หรือว่าหมอลำอ่ะก็จะฟังหมอลำคือเข้าโซเชียลเนี่ยก็จะเจอแต่อะไรพวกนั้น
2: แล้วอย่างของพี่อ่ะถ้าเปิดก็เจออะไรบ้าง
1: อ่ะเปิดโชว์ไหมขอสัก3คลิป
2: วัดดัง
1: อ๋อแล้วก็พาพุทธเหรออ
2: ื
1: ม นะเออของฟิล์มนี่ก็จะเป็นเนี่ยแหละเกี่ยวกับ
2: เออธรรมะบทสวด
1: ใช่อืม
2: เปลี่ยนเดี๋ยวจะบาปจะกรรมอะไรกันไปใหญ่เนาะ นะครับเอามาดูทางด้านของสสส.กันบ้างหน
1: ่
2: วยงานที่ดูแลเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันยาเสพติดเพราะมันทำลายสุขภาพไง
1: นะ
2: เรื่องของเหล้าบุหรี
1: ่
2: การพนันนะการหลอกลวงออนไลน์อะไรต่างเหล่านี้นะครับก็เป็นภัยที่เรียกว่าเข้ามาบั่นทอนเนี่ยบั่นทอนคนไทย
1: ใช
2: ่ได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าทำไมถึงบั่นทอนอย่างเช่นยาเสพติดกับเหล้าบุหรี่เนี่ยพอมันทำลายสุขภาพทำลายสมรรถภาพของประชากรคนไทยให้มันลดลงไปนะครับการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยมันก็จะทำได้น้อยลงน
1: ะ
2: ถ้าเกิดว่าคนเราคนในประเทศเนี่ยนะครับมีคุณภาพศักยภาพประสิทธิภาพ อะไรมีอะไรสักภาพสิ
1: อะไรภาพอีกอ่ะ
2: นั่นแหละถ้าเกิดว่ามันมีน้อยไงนะครับมันก็จะทำให้การแข่งขันซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้มันสูงมากบนโลกใบนี
1: ้
2: นะครับเฉพาะกับประเทศข้างๆบ้านเราหลายๆประเทศนะอันนี้เราก็แข่งขันกันเต็มที่แล้วนี่ยังไม่รวมไปถึงเวทีในระดับโลกอย
1: ่
2: างเช่นอันนี้เป็นที่ทราบกันดีนะว่าทางด้านของยุโรปทางด้านของประเทศชั้นนำเนี่ยเขามีศักยภาพนะครับในการพัฒนาคนในการที่จะนำคนมาพัฒนาต่อยอดอะไรเยอะแยะมากมายนะอันนี้เป็นที่ยอมรับจากผลงานเชิงประจักษ
1: ์
2: ทั้งด้านของเศรษฐกิจการพัฒนาหรือว่าเทคโนโลยีต่าง
1: ๆ
2: นะคนไทยเราเองก็เช่นเดียวกันจริงแล้วคนไทยเนี่ยเก่งก็บอกคนไทยเป็นคนที่เก่งบริษัทชั้นนำนะครับในโลกไปเนี้ยพี่เชื่อว่าแทบทุกบริษัทแหละมีบุคลากรที่เป็นคนไทยอยู่ในนั้น
1: ใช
2: ่
1: ต้องมีคนไทยอยู่ด้วย
2: มีคนที่เป็นหัวนี่ก็แบบไปดีกว่าค่าตัวแพงซึ่งจริงมันเป็นโอกาสของเขาแล้วนะแล
1: ้
2: วก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเขาไม่อยู่ก็พวกเรานี่แหละก็ต้องอยู่กันช่วยกันพัฒนาประเทศนะครับด้วยการสร้างสังคมด้วยการสร้างคนที่ดีให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้คนเหล่านี้มีประสิทธิภาพก่อนที่จะมาพัฒนาประเทศต่อไป
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดที่เรารู้กันนะคะเรื่องสิ่งเสพติดต่างๆการพนันหรือว่าเรื่องของมิจฉาชีพโยงเข้ามาถึงเรื่องมิจฉาชีพนะคะ
2: ยังไงนะ
1: พวกแบบว่าเตือนภัยพนันออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะอาจจะมีการฉลาดไงแอบแฝงเรื่องของการทำพวกเว็บพนันอะไรแบบนี้นะก็ใช้วิธีการโน้มน้าวชักจูงแบบนี
2: ้นะชลบุรีก็ดังด้วยช่วงนี้นะมีอะไรก็ของเว็บพนันอะไรที่ชลบุรีกัน
1: ใช่แต่ว่าคือตำรวจไทยแล้วก็เก่งนะ
2: เก่งไงจริงแล้วมันเขาเรียกอะไรนะดิจิตอลฟุตปรินต์อะไร
1: ที
2: ่สามารถที่จะเข้าไปหา
1: ตรวจสอบย้อนหลัง
2: ได้ว่ามันมาจากไหนใครทำอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยน
1: ะ
2: ครับมันสามารถจะเข้าไปถึงได้นะคนที่ทำเว็บพนันเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมาหลอกลวงไม่ใช่หลอกอ่ะคือเขาก็จะมาล่อลวงมากกว่า
1: ใช่
2: นะครับเพราะว่าหลอกไม่ได้หลอกให้คนไปเล่นพนันเนี่ยยากนะนอกจากคนนั้นจะแบบมีความชอบ
1: เนาะ
2: เรื่องของการพนัน
1: ค่ะ
2: นะก็จะไปติดพนันนะไปเล่นพนันตามเว็บมันเล่นง่ายได้ไงไม่ต้องคอยหลบคอยซ่อน
1: อ
2: ยู่ตรงไหนก็เล่นได้แอบแอบมุมนิดน
1: ึ
2: ง
1: แค่มีอินเทอร์เน็ต
2: ทำให้เสียตังค์ง่ายขึ้น
1: ใช่แล้วก็เติมเงินง่าย
2: นะ การเติมเงินเนี่ย
1: ค่ะ
2: พี่ว่านะมันไม่เหมือนกับการที่เราหยิบเงินสดออกมาจ่ายบางทีเราเสียดายยังนึกทันนะเชื่อไหมฟิล์มแบบมันได้จับได้ต้องไงว่าไอ้เงินกี่บาทเป็นกี่แบงก์เป็นกี่ใบแต่ถ้าเกิดว่าเงินในโทรศัพท์เนี่ย
1: มันไม่ได้สัมผัส
2: ไม่ต้องการพนันนะของออนไลน์เนี่ย
1: จริงมันหาย
2: ตัดสินใจได้แบบปุ๊บมันกด ที่เดียวมันไปแล้วมันไม่รู้สึกว่าเราถ้าอย่างเป็นแบงค์อุ้ยแบงค์ร้อยแบงค์ก็หยิบก็จะออกมาก็ต้องเสียดายบ้างนะแต่ว่าเงินออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ
1: มันไม่รู้สึกว่ามันหายไปนะ
2: มันง่ายอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: กลับมาดูทีตัวเลขแดงเถือกอีกแล้วเลยว่า
1: เอาพอมานับวันเอ้าเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกนะ
2: เ
1: ริ่มนับวันแล้ว
2: นะพอนับวันจริงแล้วเป็นการดึงสติเรื่องของการนับวันเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
2: สมมติว่าตังเราหมดวันนี้เราได้วางแผนต่อว่าเราจะซื้อมาม่าไว้กี่ห่อแต่ละมื้อเนี่ยสมมติว่าเฮ้ยถ้าตังแบ่งมื้อละครึ่งห่อได้ไหมก็ไม่ควรนะ
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ
2: ต้องกลับไปที่ต้นทางว่าอย่าไปหลงเล่นการพนันเป็นการเสียเงินเสียทอง
1: ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่ต้นเดือน
2: ใช่เล่นได้แค่นี้ไม่ใช่นะไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าการพนันเนี่ยทุกอย่างเลยนะขนาดคนที่ติดพนันคนที่แบบพ้นออกมาจากวงพนันเขาบอกว่าเล่นยังไงก็ไม่ชนะเจ้ามือ
1: ค่ะอันนี้จริงนะเรื่องของการเข้าเว็บพนันก็เหมือนกันพี่นาทีคือมันมีระบบอยู่แล้วคือคนที่เขาควบคุมเนี่ยมันควบคุมผ่านทางระบบได
2: ้เว็บพนันเนี่ยมันโกงง่ายกว่ามานั่งเล่นกันตัวเองนะ
1: ใช่เพราะมันไม่เห็นนะแต่เราก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นระบบมันจะคนอยากจะได้อ่ะก็คือคาดหวังว่าตาหน้าฉันต้องได้มันแน่ๆ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะจะม
1: ี
2: คนมาชวน
1: ค่ะ
2: ตอนนั้นที่ดังๆคือการปั่นสล็อต
1: มีในโทรศัพท์นะ
2: ยุคหนึ่งปั่นสล็อต
1: ค
2: นข้างๆที่เขาไปปั่นอะไรเงี้ยครับเฮ้ยอยู่ได้ตังจริงปั่นกันตังเลยได้ทุกวัน
1: ค่ะ
2: เขาได้จริงแรกไง
1: ค่ะ
2: แต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งหันก็ปั่นเป็นไงมั่งโอ้โห
1: โดนยับเลย
2: ตามนั้นนะอาจจะมีคำหยาบคายหลุดไปได้ก็เลยไม่พูดถึงนะก็ประมาณนั้นแหละเขาก็จะต้องเสียเพราะไม่มีใครที่จะให้อะไรเรามาฟรีๆขนาดนั
1: ้
2: นถ้ามันง่ายขนาดนั้นก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วนั่งปั่นกันทั้งประเทศทั้งชาติอย่างเง
1: ี้ยแล้วบางคนอยากจะฉลาดไงอยากจะเก่งกว่าไงคิดว่าเอาชนะระบบได้ก็คือเอาวะเล่นสักสัปดาห์หนึ่ง3วัน5วัน7วันเดี๋ยวพอได้แล้วเราก็เลิกพอถึงเวลาแล้วอ่ะได้แล้วอ่ะมันไม่รู้เลิกไงมันไม่รู้ว่าเอาอีกสักหน่อยอีกสักหน่อย
2: พนันมันเป็นการเล่นกับความโลภของคนรวมไปถึงการหลอกลวงออนไลน์อื่นด้วยนะครับ
1: ชักจูงนะเติมไปอีกเท่านี้สิเล่นไปอีกเท่านี้สิลงไปอีกสิอีกนิดเดียวเอง
2: ก็ใช้จุดอ่อนของมนุษย์ก็คือความโลภเนี่ยนะครับมาเป็นประโยชน์ในการที่จะมาหลอกให้พวกเราเนี่ยเสียเงินนะถ
1: ้
2: าเกิดว่าคนที่ตัวหน่อยมีงานทำก็จะเสียผู้เสียคนไปถ้าไปในเด็กๆเล็กๆเนี่ยอันนี้หนักมากนะเด
1: ็
2: กๆพนันเขาจะมีวิธีการสอนให้หาเงินโดยการหลอกขโมย
1: ห
2: นักข้อขึ้นไปคืออาจจะมีการปล้นอะไรไปนู่นเลยนะเด็กๆตั้งแก๊งปล้นถามไปทำอะไรเอาไปเติมเกมออนไลน์ไปเล่นพนันอะไรเงี้ย
1: ใช่นะมันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยนะถ้าแบบนี้แล้วการที่จะแบบคือเราเลี้ยงเด็กมาสักคนนึงกว่าจะโตมาแล้วโตมาแบบไม่มีคุณภาพเนี่ย
2: อันนี้พูดถึงตัวเอง
1: ก็คาดหวังนะก็คาดหวังนะว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ถามว่าต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ไหมต้องมีแต่ว่าไม่ใช่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแค่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปในจุดนั้น
2: ถามว่าบางคนไม่ได้ต้องลองให้รู้ด้วย
1: ไม่ต้อง
2: ลองแล้วเพราะเขาลองกันมาเยอะแล้วเสียผู้เสียคนกันไปเยอะแล้วนะเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปอยู่ตรงจุดนั้น
1: นะคะตัวอย่างมีให้ดูเนาะเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์พี่ทีทั้งเป็นคนที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการที่อยู่ในเรือนจำ

0: ข้อดีอยู่นะคะในเรื่องของการที่ทำให้โลกมันได้เรียนรู้ได้เปิดกว้างเปิดโอกาสให้เด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยได้เรียนรู้รู้จักอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้น
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าตั้งแต่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีที่สามารถที่จะสร้างเยาวชนหรือว่าสร้างใครสักคนหนึ่งจากคนที่อาจจะเป็นศูนย์อยู่นะไม่มีอะไรนะครับสามารถที่ใช้ดนตรีนะมาสร้างนะนอกเหนือจากสร้างคนให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วการนำคนที่มีเสียงก็คือว่าสามารถที่จะนำผลผลิตตรงนั้นนะครับมาต่อยอดให้กับท้องถิ่นให้กับชุมชนอย่างที่บอกว่าพอเป็นนักร้องดังลงไปจัดงานตรงไหนที่คนก็ไปกันตึม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นะเดินตลาดนัดก็มีน้องๆมาเปิดหมวกร้องเพลงเปิดหมวกอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่น้องๆเนี่ยอาจจะเป็นแสดงความสามารถอ่ะเพื่อแลกเงินค่าเล่าเรียนค่าการศึกษาอะไรต่างๆนะก็มาร้องเพลงนี่ก็เป็นเรื่องของการฝึกทักษะไปในตัวด้วย
1: ครับผม
0: ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะรอติดตามกันนะคะในงานดนตรีกวีศิลป์ค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งเสริมให้กับน้องๆหนูๆ นะคะได้มีใจรักในเสียงดนตรีแล้วก็เรื่องของการแสดงการเต้นต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ดนตรีกวีศิลป์ค่ะ
1: ครับผม
0: นั่
1: นแหละวันนี้เวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายทำไมก็ต้องพูดแบบนี้ไม่รู้นะ ทุกรายการเลยมั้ยมันจะต้องจากกันแล้วแบบอำลาอะไรกันหน้าเจอกันใหม่อะไรประมาณนี้
0: ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนรักเสียงดนตรีแล้วก็ฝากเรื่องของสุขภาพไว้ด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะในช่วงนี้สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะฟิล์มและพี่นาทีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่ง ซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษาขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
10: ปาสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัด

การมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อเจ็บป่วยและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าด้วยทางเลือกในการรับความคุ้มครองที่มาพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพผ่านเงื่อนไขการมีส่วนร่วมใช้ค่ารักษาพยาบาลโดยมี2รูปแบบได้แก่ความรับผิดส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินที่กำหนดก่อนบริษัทประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองและการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้ง2รูปแบบนี้ช่วยให้เบี้ยประกันสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมเพื่อการวางแผนด้านสุขภาพและการเงินที่มั่นคงในระยะยาว

เริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
1: บ้านเราไม่เอาโกง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการบ้านเราเมื่อโกงมาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 MHz แห่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เศษไปจนถึง 11:00 น.ท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้ท่านผู้ฟังคงมีการติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นประเทศไทยของเราก็เป็นเรื่องร้อนแรงนะครับเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งนั้นเลยครับท่านบังคับซึ่งบางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับก็พูดได้ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยของเราได้นะครับแต่มายุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ทราบเป็นอะไรนะครับที่บ้านเมืองของเรานะครับต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของคนในชาติของเราเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นผู้กระทำนะครับทำให้ดูแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นที่ชาวบ้านก็บอกว่าอิดหนาและอาใจครับว่ากันอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับกับพฤติกรรมต่างๆเรื่องวัวยังไม่หายนะครับเรื่องควายก็คำแซกอีกแล้วนะครับก็เรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็มีครับเป็นภัยพิบัติภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับที่กรุงเทพมหานครโน่นครับก็มีในเรื่องของน้ำใต้ดินอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ถนนทำให้ถนนซุดทำให้ตึกรามบ้านช่องเนี่ยโน้มเอียงครับก็มีหลายจุดเลยทีเดียวครับทางท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเขาก็ไปสั่งห้ามนะครับสั่งห้ามประชาชนเข้ามาในพื้นที่แล้วก็สั่งรื้อสะพานลอยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้คนครับที่ผ่านไปมานั่นแหละแล้วก็นู้นครับที่ถนนพระราม2อีกเช่นเคยนะครับบอกว่าเครนยักษ์พังถล่มคนเสียชีวิตอีกแล้วอันเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่พูดคุยนะครับนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะพอติดตามกันทางสื่อออนไลน์บ้างแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับในเรื่องของทุจริตในเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าบรรจุนะข้าราชการท้องถิ่นอันนี้เขาว่าเรื่องใหญ่พอสมควรแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตามไปด้วยเรื่องของคุณพ่อทิพย์ว่างั้นนะครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อทิพย์ในที่นี้ก็หมายความว่าไม่ใช่พ่อจริงนั่นแหละครับก็มีคนไทยนะครับมีคนไทยนี่แหละครับยอมขายตัวนะครับเรียกขายตัวแล้วกันครับยอมขายตัวเป็นพ่อเด็กชาวจีนมีการทำเป็นกระบวนการเลยทีเดียวครับเริ่มกันตั้งแต่ช่วงคลอดออกมานะครับในเรื่องของแจ้งเกิดนะครับแล้วก็ไปในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับเป็นบุตรไทยเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็มีคนไทยซึ่งเป็นผู้ชายนี่แหละครับได้ขายตัวผมไม่อยากจะพูดว่าขายชาตินะครับท่านผู้ชมครับก็มีสื่อหลายๆสำนักเลยทีเดียวครับก็พูดเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าเป็นคนขายชาตินะครับผมเอาแค่ว่าขายตัวก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับคือขายตัวยอมเป็นพ่อให้กำเนิดให้กับเด็กชาวจีนนะครับทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับก็สื่อหลายๆสำนักเนี่ยนะครับก็มีการออกมาพูดคุยนะครับว่าต่อไปอีกสักประมาณ20ปีเนี่ยนะครับข้าราชการไทยนะครับข้าราชการไทยนะครับก็คงจะต้องตกไปอยู่ในเอื้อมมือของคนจีนอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าได้มีลูกมีหลานจดทะเบียนนะครับจดทะเบียนเป็นลูกคนไทยนะครับก็มีสิทธิ์เต็มที่เลยนะครับที่จะได้รับที่ประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะอันเนี้ยก็น่าสะพรึงกลัวพอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับรุ่นเราๆเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ถึงหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็เรื่องแบบนี้นะครับจะไปถึงเรื่องก็คงจะไปถึงสมัยของลูกของหลานเรานี่แหละแล้วอนาคตต่อไปนะครับลูกหลานของเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับพี่น้องคนไทยหลายๆคนนะครับก็มีความวิตกกังวลนะครับในเรื่องของการที่คนไทยนะครับไปขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ที่นี้ไม่ใช่ขายสิทธิ์การเลือกตั้งนะครับขายสิทธิ์การเป็นพ่อนะครับการเป็นพ่อทิพย์นะครับไม่ได้เป็นพ่อจริงครับแต่ก็ไม่นะครับยอมให้คนต่างชาติคนจีนเนี่ยนะครับเข้ามาคลอดลูกคลอดบุตรที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับ โอ้เขาบอกทำเป็นกระบวนการเลยขนาดตกใจเขามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะครับที่อยู่กรุงเทพนู้นครับก็ถูกจับกุมนะครับถูกจับกุมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังสอบสวนอยู่นะครับว่าทำมาตั้งแต่เมื่อไรอย่างไรนะครับทำใครบ้างนะครับเขาก็จะมีการเพิกถอนนะครับมีการเพิกถอนสิทธิ์ของเด็กจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดถึงในเรื่องของสิทธิต่างๆของเด็กนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรจะเป็นความคิดของผู้ใหญ่นะครับที่จะชี้แนะชี้นำนะครับอนาคตของเด็กภัยความมั่นคงนั้นเป็นภัยความมั่นคงให้กับประเทศชาติประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็ได้เกริ่นมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังให้ได้รับทราบไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีข่าวหลายเรื่องเลยดีนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเนี่ยในเรื่องของจังหวัดชลบุรีของเราก็ดีจังหวัดระยองด้วยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดเชิงเทรานะครับก็เขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจ EEC เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีผลเสียหรือผลดีต่อประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็ลองฟังดูนะครับลองฟังดูนะครับแล้วก็นึกไปถึงนู่นครับที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเราเนี่ยครับเขาบอกโอ้ตรงนั้นนะเป็นที่ตั้งของชนชาวจีนเลยนะครับมีการยึดครองพื้นที่ตำบลบ่อวินเสร็จแล้วหรือยังไงนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ก็มาฟังข่าวนะครับมาฟังข่าวแรกที่ผมจะได้นำมาพูดคุยในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับข่าวแรกวันนี้นะครับก็เป็นข่าวแรกของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับลงพื้นที่ด่วนครับสั่งเร่งตรวจสอบนะครับกรณีปลานะครับในอ่างเก็บน้ำบางพระโอ้เป็นน้ำบางพระเนี่ยเป็นแหล่งผลิตน้ำประปานะครับหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเราเนี่ยนะครับบอกว่าเก็บตัวอย่างน้ำสาเหตุย้ำคุณภาพน้ำเบื้องต้นเนี่ยยังปกติก็เบื้องต้นยังปกตินะครับครับเมื่อเวลา 16:00 นวันที่12กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับนายนฤทธิ์นิลมัยวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมด้วยนางพัทรชนันพองพาดนายอำเภอศรีราชานายจิรพัฒน์สมบูรณ์ทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองบางพระนายวชิรพงษ์คุณาพรผู้อำนวยการโครงการชนประทานแล้วก็นางสาวจินตนาดำรงไตรพรบนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับการประปาส่วนภูมิภาคกรมควบคุมมลพิษกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจนะครับบริเวณริมอ่างเก็บน้ำวังพระนะครับตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับภายหลังมีประชาชนเผยแพร่ภาพปลาตายนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวครับลอยอยู่ตามริมตลิ่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับจนเกิดความวิตกกังวลนะครับถึงสาเหตุและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุการตายของปลาเนี่ยครับเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันครับทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมความแข็งแรงและภูมิต้านทานของปลานะครับซึ่งรวมถึงการพบปรสิตจำพวกเห็บและปริงนะครับในสายเกาะตามเหงือกเขาก็พิสูจน์เรื่องปลาตายนะครับก็พบในเรื่องของมีปริงมีสัตว์ต่างๆนะครับก็อยู่ในเหงือกปลาเนี่ยนะครับและรับตัวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาครับเกิดฝนตกหนักและมีการพันน้ำจากคลองสู่อ่างเก็บน้ำนะครับส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นรวมวัชพืชและหญ้าริมอ่างเนี่ยนะครับเกิดการเน่าเสียของวัชพืชส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเนี่ยลดลงนะครับขณะที่ค่าแอมโมเนียนะครับในน้ำเพิ่มสูงประกอบกับช่วงนี้นะครับเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศปิดท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับขาดแสงแดดสำหรับการวิเคราะห์แสงของพืชน้ำเนี่ยนะครับทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดต่ำลงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ จนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วนะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับครับท่านผู้ว่าราชการนฤทธิ์นิลมัยวงศ์เนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้ผอ.ชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับหากพบว่าผิดปกติให้รีบรายงานทันทีนอกจากนี้ครับยังได้มอบหมายให้นายอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลงพื้นที่ตรวจสอบโดยรอบอ่างเก็บน้ำบางพระติดตามหาสาเหตุการตายของปลาอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวครับรวมทั้งสอบถามการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งยืนยันว่ามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำนะครับทุกวันนะครับก่อนผลิตและจ่ายน้ำให้ประชาชนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะครับสภาพคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอย่างไรก็ตามได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์นะครับตัวอย่างน้ำรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะติดตามสถานการณ์อย่างเข้มงวดเลยทีเดียวครับและให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ดังกล่าวนี้อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องใช้น้ำประปาเนี่ยนะครับอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยครับเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตน้ำประปานะครับปล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเป็นบริเวณกว้างด้วยครับท่านฟังครับช่วงนี้ข่าวก็ยังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนะครับท่านหวังครับเขาบอกว่าทางหลวงชลบุรีทางหลวงก็หมายความว่าตำรวจทางหลวงนะครับเข้มงวดกวดขันถนนเลี่ยงเมืองจับ3ความผิดขับไม่ชิดซ้ายนะครับอุปกรณ์ไม่ตรงมาตรฐานนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนย้ำเจอจ่าจับทุกวันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวงชลบุรีนำโดยรถวิทยุหมายเลข3209และ3211นะครับได้ออกปฏิบัติการกวดขันวินัยการจราจรนะครับอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวครับบริเวณทางหลวงหมายเลข361ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีนะครับผลการตรวจค้นและปฏิบัติหน้าที่พบผู้ขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหลายรายเลยทีเดียวครับมีความหลายรายนะครับรวมกัน3ข้อหานะครับได้แก่ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายรถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเนี่ยนะครับและขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเป็นการกระทำก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบกีดขวางการจราจรและความเสียหายอันเป็นอันตรายต่อก่อให้เกิดอันตรายอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับทางสถานีตำรวจทางหลวงจังหวัดชลบุรีนะครับขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเลยครับขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายสอบอุปกรณ์รถให้ครบถ้วนถูกต้องและติดแผ่นป้ายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดนะพร้อมยืนยันว่าจะยังคงเข้มงวดกวดขันเจอจ่าจับทุกวันนะครับอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยร่วมกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทางตำรวจทางหลวงนะครับท่านได้แจ้งมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเป็นผู้ขับรถเนี่ยนะครับก็จะต้องมีระเบียบวินัยก็พบเจอนะครับได้พบเจออย่างเป็นประจำเกือบทุกวันก็ว่าได้นะครับถ้าเราขับรถไปตามถนนต่างๆนะครับในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนหลักสายเลี่ยงเมืองชลบุรีบ้างแล้วก็เป็นถนนหลักเนี่ยสายจากชลบุรีบ้านบึงเนี่ยนะครับก็เยอะนะครับรถบรรทุกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่ก็จะขับเลนกลางกับเลนขวานะครับผมก็ได้เจอบ่อยๆนะครับได้เจอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับสำหรับทางสำนักงานปปช.นะครับได้รับนโยบายมาว่าให้ ข้มงวดกวดขันในเรื่องของรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็มีขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับเป็นรถบรรทุกเนี่ยนะครับวิ่งขวาโดยตลอดนะครับก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะแซงหรือออกหน้าท่านไปก่อนได้ครับหมายถึงว่ารถที่กีดขวางการจราจรนั่นเองนะครับทีนี้ทางตำรวจทางหลวงเนี่ยครับเขาก็พยายามที่จะทำให้วินัยการจราจรเนี่ยดีขึ้นในสำหรับจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนะครับท่านบังคับก็ไปที่จังหวัดระยองสักหน่อยนะครับเขาบอกว่ารัฐมนตรีสุชาติสั่งรุยตรวจ19โรงงานอมตะซิตี้ระยองนะครับล่าต้นตอปล่อยน้ำเสียลงคลองนะครับอ่างดอกกลายนะครับฟันไม่เลี้ยงหากพบผิดนะครับอันนี้ก็ขับโปรยหัวข่าวไว้นะครับท่านผู้ครับระยองเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569นะครับปมปัญหาน้ำเสียในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับยังได้รับความการติดตามนะครับอย่างใกล้ชิดหลังชาวบ้านร้องเรียนนะครับหวั่นกระทบแหล่งน้ำสาธารณะล่าสุดนะครับนายสุชาติชมยินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับได้สั่งการด่วนนะครับให้ควบคุมมลพิษจับมือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยง19แห่งภายในอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับเพื่อเร่งคลายข้อสงสัยนะครับการปล่อยน้ำเสียนะครับลงลำคลองธรรมชาติเนี่ยนะครับคลองสาธารณะนะครับซึ่งไหลเชื่อมต่อไปยังอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญของจังหวัดนะครับพร้อมย้ำหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าภายในสัปดาห์หน้านะครับจะส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับอนอนะครับและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับลงตรวจสอบโรงงานเสี่ยงทั้ง19แห่งนะครับพร้อมเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในนิคมพื้นที่ภายนอกด้วยนะครับและแนวลำคลองนะครับที่ไหลสู่อ่างเก็บน้ำดอกกลายเนี่ยครับเพื่อตรวจหาสาเหตุการปนเปื้อนรวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาของทุกหน่วยงานครับอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกตินะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับระบุว่าอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญนะครับต่อภาคเกษตรกรรมภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองนะครับดังนั้นครับพร้อมสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับใช้เป็นหลักฐานนะครับในการดำเนินงานตามกฎหมายนะครับต่อผู้กระทำความผิดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับขณะที่นายอภิสิพงษ์ รัฐาพงษ์นะครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนะครับเปิดเผยความคืบหน้าว่าได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปลวกแดงอำเภอนิคมพัฒนาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองเทศบาลตำบลพนานิคมและองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรนะครับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองผู้นำชุมชนและเครือข่ายทสม.จังหวัดระยองครับลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในรำรางสาธารณะใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางที่4นะครับพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและอุปกรณ์เพื่อตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับที่ผ่านมาได้เก็บตัวอย่างรวมแล้วเนี่ย3รอบได้แก่วันที่3กรกฎาคม69เก็บน้ำผิวดินนะครับ5จุดเลยทีเดียวครับตั้งแต่บริเวณเหนือระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่4นะครับไปจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569 เก็บตัวอย่างนะครับในน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง2จุดและรำรางสาธารณะข้างบ่อบำบัดน้ำเสียอีก1จุดและเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเก็บน้ำตัวอย่างน้ำผิวดินเพิ่มเติมนะครับอีก3จุดบริเวณลำรางสาธารณะใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมครับผลการตรวจสอบภาคสนามนะครับเบื้องต้นพบว่าบริเวณลำรางสาธารณะใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียนะครับพบในแหล่งเก็บน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนของสารละลายและสารอินทรีย์นะครับในน้ำในระดับสูงเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามในการยืนยันสาเหตุและประเมินผลกระทบที่จะต้องรอผลพิสูจน์วิเคราะห์นะครับจากห้องปฏิบัติการซึ่งใช้เวลาประมาณ14วันนะครับก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับหากพบว่ามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียหรือฝ่าฝืนกฎหมายนะครับด้านสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยเดียวครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับเป็นข่าวของทางจังหวัดระยองนะครับก็ยังอยู่ที่ระยองอีกนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองครับโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองติดตามแก้ไขปัญหาน้ำเสียโรงงานไหลลงรำรางสาธารณะเร่งฟื้นฟูพื้นที่เยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนะครับเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาครับนายไตรภพวงไตรรัตน์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเสียสีดำนะครับส่งกลิ่นเหม็นและบ่อบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมซิตี้ระยองเนี่ยนะครับไหลลงลำรางสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่4ส่งผลให้ปลาตายอีกที่ขึ้นมาใน3จังหวัดแล้วเนี่ยครับดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับท่านนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่อโกงในตอนต่อไปในช่วงที่2ครับท่านฟังครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราไม่เอาโกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการท่านผู้ฟังครับ
1: นำตัวผู้ต้องหาคดีสวมสิทธิ์คนไทยแจ้งเกิดเท็จให้ชาวจีนขบวนการกุมารจีนนะครับฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรวมทั้งหมด27รายศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวครับทุกรายถูกนำตัวเข้าเรือนจำและจับชายคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์ได้เพิ่มอีก2รายนะครับตำรวจสภ.บางยี่เรือควบคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวจีนรวม27คนในคดีกุมารจีนฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถผู้ต้องขังนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังทั้งหมด5คันนำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องคุมขังสน.บางยี่เรือเพื่อพาขึ้นรถแบ่งทั้งหมด4คันนะครับแยกเป็นผู้ต้องหาหญิง2คันและผู้ต้องหาชาย2คันผู้ต้องหากลุ่มแรกเป็นชายชาวไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์10คนมีนายประจวบสิริเขตซึ่งเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนอมินีของบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยในกรณีอาคารสตง.ถล่มร่วมอยู่ในคดีด้วยส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ต้องหาคนผู้ต้องหาหญิงไทยครับมีนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรีและนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มที่3เป็นผู้ต้องหาชายชาวจีนที่เป็นพ่อจีน4คนกลุ่มสุดท้ายเป็นผู้ต้องหาหญิงชาวจีน10คนหนึ่งในนั้นอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ด้วยครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนางสาวสิริพรว่าได้กระทำการดังกล่าวมาแล้วกี่ครั้งสิ่งที่ทำเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่และหน่วยงานต้นสังกัดทราบเรื่องหรือไม่โดยผู้ต้องหาทั้ง27คนไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแม้แต่คำถามเดียวทำเพียงก้มหน้าบางคนใช้เสื้อผ้าห่มมาปกปิดใบหน้าไว้นายสรันเสือสอดสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวอิงหวูหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้มายื่นประกันตัวโดยยอมรับว่าคดีนี้เป็นที่จับตาของประชาชนจึงอาจจะเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวส่วนนายประจวบให้การในชั้นสอบสวนก็ทราบว่านายประจวบเข้าใจว่าเด็กที่แจ้งเกิดนั้นเป็นลูกของตนเองแต่ตำรวจก็มีพยานหลักฐานมาหักล้างก็ต้องไปชี้แจงในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่งส่วนแม่เด็กชาวจีนนั้นเป็นแม่เด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะเป็นผู้คลอดเด็กออกมาเองและคดีเป็นคนละเรื่องกับคดีสตง.สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยสนับสนุนให้เจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยขณะที่นางสิริพรนั้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา157คือเป็นผู้ใดคือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากนี้ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีก็คุมตัวอีกหนึ่งครอบครัวชาวจีนที่เป็นชายและหญิงชาวจีนที่เป็นพ่อและแม่เด็กและนายชัชวาลชายชาวไทยที่ลงนามรับรองบุตรแฟนสาวของนายชัชวาลให้ข้อมูลว่าน้องสะใภ้ของตนนั้นที่เป็นคนจีนมาขอให้นายชัชวาลช่วยรับรองบุตรให้กับญาติชาวจีนที่ตั้งครรภ์เพราะอยากให้เด็กเรียนหนังสือที่ไทยนายชัชวาลก็เลยยอมโดยไม่ได้ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างใดๆนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวในบุตรที่ทำหน้าที่พ่อทิพย์อีกหนึ่งรายมาที่สน.บางยี่เรือสำหรับผู้ต้องหาที่จับกุมได้เพิ่มได้นำตัวเข้าห้องควบคุมที่สน.ท่าสน.บางยี่เรือ

มีทั้งบิ๊กสถสถคือข้าราชการส่วนกรมท้องถิ่นบิ๊กสถเท่ากับว่าตอนนี้ปปชลุกขึ้นมาจับดาบเพชรฆาตขึ้นมาไล่ลำพร้อมจะฟันคอคนโกงแล้วแล้วที่บอกว่าปปชตื่นขึ้นมาเพราะคดีนี้ปปชรับเป็นคดีพิเศษของปปชรับเป็นคดีพิเศษไม่ได้ซ้อนคดีเอสไอนะแต่หมายถึงว่าจะตั้งกรรมการรับเรื่องรับไต่สวนเร็วเป็นพิเศษไม่ต้องเข้าคิวรอไม่อึดอาดไม่ใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีเหมือนคดีทั่วๆไปที่ส่งไปถึงปปช.ท่านดูสิครับเพื่อให้สอดคล้องกับคดีพิเศษงานนี้คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานปปช.รับเป็นเจ้าของสำนวนเองรับเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนเองแล้วเปิดฉากความเข้มข้นออกมาเมื่อวานบอกว่ามีผู้ถูกกล่าวหาตั้ง 6,000 กับ 14 คนจำนวนมากเพราะว่ารวมคนที่จ่ายเงินแลกกับการเข้าเป็นข้าราชการโดนไต่สวนด้วย 6,014 คนนับว่าเป็นคดีที่มีคนตกเป็นผู้ต้องหาถูกปปช.ไต่สวนมากที่สุดเป็นประวัติการมากที่สุดเท่าที่เคยมีคดีมาทีนี้มาดู 6,014 คนแยกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มไหนยังไงเอากลุ่มที่1ก่อนกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกลุ่มนี้มี21คนเป็นปลาตัวใหญ่เยอะเลยครับมีใครบ้างล่ะบางชื่อก็แพร่มๆออกมาอ้าวผมจะหยิบรายชื่อที่น่าสนใจมาขีดเส้นใต้ให้ฟัง 1. อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ที่เป็นอธิบดีระหว่าง29กรกฎาคม68ถึง11พ.ย. 68คนที่สองนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีที่เพิ่งผ่านพ้นไปหยกตอนมีเรื่องนี่แหละนอกนั้นก็มีผู้ทรงคุณวุฒิมีผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาคนนี้น่าสนใจเพราะชื่อคนนี้น่าสนใจเพราะมาจากกระทรวงศึกษาแล้วที่มาจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็มีมาจากผู้แทนกรมบัญชีกลางก็มีมาจากผู้อำนวยการบุคคลสุดบุคท้องถิ่นก็มีมาจากผู้แทนปลัดมหาดไทยที่ว่าน่าสนใจคือคุณวรสุดารัตนสุคนคนนี้เป็นภรรยาของนายแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.ที่เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมปกครองพอคุณวรสุดาเจอเข้าอย่างนี้คุณแมนรัตก็ขอตัวที่จะไม่ร่วมพิจารณาร่วมไต่สวนกับคดีนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยมาจากตัวแทนของกรมต่างๆที่ส่งเข้ามาทำไมครับส่งเข้ามาเป็นกรรมการสอบครับส่งเข้ามาเป็นกรรมการสอบแล้วไม่ใช่เฉพาะข้าราชการในกระทรวงอย่างเดียวนะผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยามสว.ชื่อเรืองเดชสิริกิจก็โดนเข้าไปด้วยโดนไต่สวนเข้าไปด้วยมีชื่อที่สื่อเขาให้ความสนใจสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก็มาเป็นกรรมการสอบนี่เป็นญาติกับมท.4นามสกุลเดียวกันกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบมีหน้าที่เกี่ยวกับการประกาศผลไอ้กลุ่มนี้แหละที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบกลุ่มนี้แหละที่เป็นนายหน้าเรียกรับเงินกลุ่มนี้มี33คนมาจากไหน33คนเนี่ยมาจากเทศบาลโน่นนี่นั่นมาจากอบต.ต่างๆโน่นนี่นั่นแล้วตำแหน่งส่วนใหญ่ก็เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆผู้ชำนาญการผู้อำนวยการอยู่ระนาบใกล้เคียงกันมาจากหลายเทศบาลมาจากหลายอบต.ทั้งหมดเนี่ยกลุ่มนี้33 คนกลุ่มนี้อ่านรายชื่อไม่ไหวแต่ว่ามีคนนี้รวมอยู่ด้วยนายพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีคนนี้แหละที่เป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นตัวจิ๊กซอคนสำคัญเป็นเจ้าของ

0: านที่ตำรวจใครต่อใครลุยไปจับกันคืนนั้นแล้วก็มีสุภาวินีทั้งพรมอันนี้ก็นามสกุลเดียวกันในข่าวบอกว่าเป็นสามีภรรยากันสองคนผัวเมียที่มีข่าวว่าเพ่นไปตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็อยู่ในกลุ่ม33คนที่มาจากอบต.ต่างๆมาจากเทศบาลต่างๆถัดมาอีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แจ้งออกมาคงเป็นกลุ่มที่เข้าสอบแล้วจ่ายเงินเพื่อให้สอบได้ติดสินบนกลุ่มนี้จะมีประมาณ 5,000 กว่าคนโดนกันละนาวเลยครับผมถึงบอกว่านี่คือคดีที่เป็นมหากาพย์แห่งการโกงเป็นคดีที่ผู้ร่วมกันทำความผิดมากมาย 6,000 กว่าคนแล้วมันจะโผล่มามากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นี่คือเรื่องที่ปล่อยผ่านไปไม่ได้ปล่อยให้ลืมไปไม่ได้ลงโทษกันแบบรอแลไม่ได้รัฐบาลจะต้องรุยต้องเอาจริงเรื่องแบบนี้จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกต้องลงโทษให้เห็นติดคุกให้เห็นจะได้บอกว่าการโกงกันแบบนี้ปิดตำนานคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายส่วนประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผมฟังดูเมื่อวานรองประกรณ์นินประพันธ์ท่านก็สะท้อนความคิดความเห็นท่านบอกว่าระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยถูกทำลายยับเยินเพราะเรื่องนี้ฉะนั้นต้องจัดการให้ได้เห็นหรือยังว่าทำไมผมถึงยืนยันมาตลอดว่าคดีนี้เรื่องนี้คือเรื่องใหญ่คดีใหญ่อย่าปล่อยผ่านโดยไม่มีใครติดคุกอย่าปล่อยผ่านโดยไม่มีใครถูกลงโทษแล้วการลงโทษต้องสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ยังมีเรื่องเงินมันต้องเค้นให้ได้ว่าเงินที่จ่ายกันมารวมกันแล้วตั้ง 4,500 ล้านเนี่ยอยู่กับใครอยู่กับคน50กว่าคนนี่แหละต้องเค้นให้ได้ว่าได้เงินมาแล้วเอาเงินไปไว้ไหนอยู่ในบัญชีไหนถ้าไม่อยู่ในบัญชีของตัวเองส่งเงินไปให้ใครส่งไปให้ระดับไหนส่งไปเท่าไหร่แล้วตามไล่ไปดูว่าระดับที่รับเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเอาเงินไปไว้ไหนปปง.จะเข้ามามีบทบาทเรื่องยึดทรัพย์เอาเงินมาคืนติดคุกด้วยโดนยึดทรัพย์ด้วยมันต้องคุ้มค่ากับความเสียหายของประเทศฉะนั้นก๊อกสองเงินไปอยู่ไหนเงินไปถึงใครต้องรอผลการสอบรอเค้นออกมาจาก55คนนี่แหละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
1: เอาเป็นว่าคุณอนุทินกลับจากต่างประเทศปุ๊บเนี่ยแถลงปั๊บเลยแล้วก็เห็นผลเลยชัดเจนว่าเอาล่ะตอนนี้จะเอาจริงแล้วจะสอบจริงๆแล้วก็คือจะมีอย่างน้อย5คนก่อนที่จะเป็นคนที่ถูกสอบสวนวินัยแต่ต้องยอมรับว่าเป็นการสอบวินัยนะ มันยังไม่เป็นการสอบทุจริตหรือสอบในคดีอาญา
2: หมายความว่าเขายังไม่ได้ผิดอะไรนะยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดอะไรเลย
1: คือวินัยราชการนะก็คือจะมีโทษที่มันไม่เหมือนคดีอาญาเนาะจะปลดออกไล่ออกอะไรก็ว่าไปแต่จะเป็นการสอบสวนว่าการทำงานในหน้าที่การงานเนี่ยมันผิดไหมหรือมันถูกยังไงอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกสอบซึ่งใน5คนนั้นจริงๆก็สื่อก็จะเห็นภาพแล้วว่าจะมีใครปรากฏอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าคุณอนุทินก็หนึ่งแอคชั่นเร็วแต่แอคชั่นแบบว่ายังมีคำถามอยู่ว่าถ้าจับสัญญาณปลายสัปดาห์ที่แล้วที่คุณอนุทินพูดว่ามี2ประโยคที่คุณอนุทินพูดแล้วคนน่าสนใจก็คือ1ถ้าไม่ใหญ่เนี่ยทำไม่ได้อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ากระบวนการทุจริตสอบรอบนี้เราลงพูดรอบนี้ก่อนนะจริงๆมันจะมีหลายๆรอบด้วยกันแต่ไอ้รอบที่มันเป็นปัญหาเนี่ยถ้าคนไม่ใหญ่ทำไม่ได้อันที่1 ความจริงจังของคุณอนุทินเนี่ยก็ชอบพูดหลายครั้งเวลาต้องสอบสวนปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นกระแสข่าวเนี่ยคือปิดชื่อแล้วเปิดพฤติกรรมแต่ว่าไม่สนใจใครละจะสอบทุกคนแต่จริงๆแล้วมันควรจะเปิดทั้งชื่อแล้วก็เปิดทั้งพฤติกรรมเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปรากฏเป็นข่าวแล้วก็ทีมไทย PBS ทีมข่าวดิกซิตไทย PBS เนี่ยลงไปหาข้อมูลแกะรอยพูดคุยกันหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประสานกับชมรมสตองที่เขาเปิดกันมาก่อนหน้านี้ด้วย
2: ครับ
1: จริงๆก็พบโครงข่ายหรือเครือข่ายการทุจริตสอบเอาเฉพาะรอบนี้กันนะค่อนข้างใหญ่มากเพราะต้องยอมรับว่าคนที่ไปสอบเนี่ยอย่างน้อยหลายแสนคนด้วยกันจำนวนคนที่ตำแหน่งที่รับเนี่ยก็ประมาณ 6,000 คนเป็นหมื่นคนว่างั้นเถอะเทียบตำแหน่งแล้วโครงข่ายค่อนข้างใหญ่วงเงินความเสียหายเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักพันล้านด้วยกันเพราะว่าเท่าที่ดูจากคนที่จ่ายแล้วไม่ได้หรือคนที่ร้องเรียนแล้วไม่ได้เนี่ยนะก็หลักแสนต่อคนนะตัวเลขก็คืออย่างน้อย 300,000 ถึง 800,000 ต่อ1คนต่อ1ตำแหน่งว่ากันอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นความใหญ่โตของปัญหาการทุจริตรอบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีโครงข่ายค่อนข้างใหญ่มากทีเดียว
2: มันต้องมีคนที่คอยดูแลโครงข่ายเหล่านั้น
1: ใช่ครับแปลว่าเรากำลังเห็นตัวละครในแต่ละระดับชั้น
2: ครับ
1: ทีมงานมักจะบอกว่ารูปแบบการจัดตั้งองค์กรทุจริตรอบนี้นะมันจะเหมือนเป็นแชร์ลูกโซ่คือมีแม่ขายมีดาวไลน์
2: ครับ
1: มีคนกลางมีเอเจนต์มีลาสบอส
2: ครับ
1: ซึ่งคงไปถึงใครก็ไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าระดับล่างที่เรียกว่าดาวไลน์ครับก็จะมีหน้าที่ไปหาไปสแกนหาลูกค้าว่าเพื่อจะมาเข้าสู่กระบวนการทุจริตการสอบ
2: มีคนกระซิบบอกผมว่าบางทีก็มีการเปิดติวติวแล้วก็พอติวไปติวมาก็ได้ความรู้จริงๆนะ
1: ถูก
2: แต่ก็จะมีขายตรงนิดนึง
1: ถูก
2: นั่นแหละก็คือเราจะเรียกว่าขายตรงแต่ถูกต้อง
1: คือบทบาทของติวเตอร์บางไม่ได้ว่าทุกคนนะ
2: ครับ
1: อาจจะมีบางคนที่เป็นดาวไลน์ไปหาไปสแกนหาผ่านระบบการติวเตอร์เนี่ยเวลาไปติวก็ต้องจ่ายเงินรอบนึง
2: ครับ
1: แล้วถ้าเห็นว่าคนไหนที่อยากได้มากๆหรือคือไม่ได้วิธีสแกนถามจะรู้ว่า
2: พร้อมจ่าย
1: พร้อมจ่ายมีความต้องการมีฐานะการเงินที่โอเคอยู่ประมาณนึง
2: ครับ
1: ก็คุยตรงก็จะไปดีลตรงว่าจะต้องมีวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการหาลูกค้าแล้วก็เส้นทางการเงินหรือกระบวนการการสอบรอบนี้รอบนี้ก่อนแต่จริงๆอ่ะในอดีตเนี่ยก่อนรอบนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายรอบซึ่งลักษณะรูปแบบเนี่ยไม่ต่างกันคุณโดยชัยแล้วก็โครงข่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่เดิมๆนี่แหละ
2: แป
1: ลว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นปัญหาภาพใหญ่ของการทุจริตรอบนี้ว่าไปถึงใครบ้างครับ
2: ทำไมคุณคณิตใช้คำว่ามีตั้งแต่ last spot ไล่ลงมาจนถึงดาวไลน์แต่จะสาวถึงใครว่ากันอีกเรื่องนึง
1: ใช่
2: ครั้งนี้จะไม่ถึง last spot มีความเป็นไปได้ขนาดนั้นไหมคร
1: ับ อยู่ที่ว่าคุณทีเดาจริงแค่ไหนหรือว่าที่ผ่านมามันจะเป็นละครอีกซีรีส์นึงที่จะเห็นว่าจะตัดตอนแค่ไหน
2: ครับ
1: หรือว่าจะสอบแล้วขยายผลไปถึงไกลแค่ไหน
2: ไม่ได้อยู่
1: 2 3ส่วน
2: ไม่ได้อยู่ที่ตำรวจไม่ได้อยู่ที่ตระกูลปปช.ปปท.ทั้งหลายอยู่ที่นายกรัฐมนตรีมหาดไทยเลยใช่มั้ย
1: แน่นอนคือกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินก็บอกว่าไป MOU มหาดไทยนี่ไป MOU กับทุกหน่วยงาน
2: ครับ
1: แต่ปัญหาคือแต่ละทุกหน่วยงานเนี่ยจะสอบแล้วจะพบพยานหลักฐานแล้วเอาจริงเอาจังจับใครได้แค่ไหนต่างหากอย่างเช่นเฉพาะการทุจริตรอบนี้เราจะเห็นว่าตำรวจปปป.ปปช.เข้าไปที่บริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ
2: ครับ
1: ที่มีคุณพิชิตอดีตผอ.พิชิตเพราะว่าลาออกแล้ว
2: ครับ
1: ทุกวันนี้เนี่ยนะนี่ลาออกเป็นสัปดาห์เลยทุกวันนี้จะตามหาตัวไม่เจอหรือว่าอยู่ที่ไหน
2: ครับ
1: ทั้งที่แหมไม่น่าจะยากเนาะผู้ว่าก็เรียกสอบหลายรอบเรียกพูดคุยว่าจะมาให้การก็ยังไม่ไปให้การใดๆเลยเพราะงั้นน่ะตัวเชื่อมเหล่านี้มันหายไปอยู่ที่ว่าหน่วยงานที่ต้องไปดำเนินการต่อเนี่ยไม่ใช่มหาดไทยแล้วจะเป็นตำรวจปปป.แล้ว หรือจะเป็นปปชที่ไปตามไล่เส้นทางการเงินเนี่ยเส้นเงินต่างๆเนี่ยคือแน่นอนคุณอุรชัยเงินเนี่ยเวลาคนลูกค้าสอบเนี่ยเงินก็มีเส้นเงินไปถึงเนาะ
2: ครับ
1: ว่าไปที่ไหนบ้างจ่ายที่ไหนบ้างคนเกี่ยวข้องมีใครบ้างดูการแถลงของคุณอนุทินเนี่ยก็พบคนอย่างน้อย4กลุ่มเฉพาะการสอบรอบนี้ทั้งหมด4กลุ่มเนี่ยก็คือ1กลุ่มข้าราชการในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกลุ่มผู้รับจ้างแน่นอนบริษัทรับจ้างคนที่รับจ้างก็คือมสว.
2: ครับ
1: นะครับก็ต้องยอมรับว่ามสว.เข้าไปรับจ้างในการจัดการบริหารการสอบรอบนี้แต่มสว.จะมีใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องไปว่ากันในรายละเอียดกลุ่มที่3คือคนที่ทำหน้าที่เรื่องระบบ IT หรือระบบสารสนเทศให้การสอบรอบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวรายชื่อผู้ตัวคะแนนสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่านการสอบว่างั้นเถอะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เป็นพลเรือนหรือเป็นคนนอกเขาเรียกว่าเป็นคนนอกเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะหมายถึงคนที่เป็นดาวไลน์คนที่เป็นคนกลาง
2: เซลแมน
1: คนที่เป็นแม่ขาย
2: ครับ
1: ในภูมิภาคต่างๆเพื่อเป็นการรวบรวมรายชื่อลูกค้าแล้วรับเงินแล้วก็ส่งต่อเส้นทางการเงินไปที่ตัว last boss หรือตัวคนกลางอีกชั้นนึง
2: ครับ
1: แล้วก่อนจะถึง last boss คนสุดท้ายแล้ว last boss จะมี VIP ของ last boss อีกหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องที่จิตหน่วยงานเนี่ยจะต้องจริงจังในการสอบสวน
2: last boss ของคุณคณิตมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะไปไกลกว่าภาคส่วนราชการกระเด็นกระดอนไปหาฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายอื่น
1: อันนี้ต้องดูวัดความจริงใจของคุณอนุทินแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่ละครตัดตอนอยู่แค่ซีรีส์1
2: ครับ
1: ไม่มีซีรีส์2 3 4 5อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูคุณอุรชัยปัญหาทุจริตสอบมันไม่ได้มาแค่รอบนี
2: ้
1: เราย้อนจริงๆทีมให้ทีมงานค้นข้อมูลไล่ไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วว่าในอดีตเค้าทุจริตกันยังไง
2: ครับ
1: แล้วปัจจุบันทุจริตกันแบบไหนยังไงจริงๆปัญหาทุจริตสอบมันเกิดขึ้นมันนะจริงกันนานมากแล้วหลายสิบปีด้วยกัน
2: จริงๆ2สัปดาห์ที่แล้วตอนจับได้รอบล่าสุดเนี่ย
1: ถูกครับ
2: หลายๆคนพูดราวกับว่าเป็นเรื่องที่รู้ๆกันอยู่ด้วยซ้ำ
1: ใช่รู้ๆกันอยู
2: ่
1: เพราะว่าสมัยก่อนเวลาแต่ละหน่วยงานท้องถิ่นจะไปจัดสอบทุกคนก็ไปจัดสอบด้วยตัวของแต่ละหน่วยงานด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าจำนวนบุคลากรที่ขาดแคลนหรืออะไรก็ตามครูผู้ช่วยก็ไปจัดสอบกันเองรอบแบบนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาทุจริตมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการสอบเช่นเดียวกันถ้าจำได้ยุคของคสช.คำสั่งของคสช.ฉบับที่8ทับ2560เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากการทุจริตการสอบ
2: ครับ
1: จึงขอให้มีการจัดคณะกรรมการกลางเขาเรียกคณะกรรมการกลางจัดการการสอบใหม่แปลว่าเดิมมันเป็นเบี้ยหัวแตก
2: ต่างคนต่างทำ
1: ต่างคนต่างทำ
2: ครับ
1: ก็เป็นทุจริตสอบเพื่อแก้ปัญหาทุจริตสอบแบบนั้นก็รวบตึงมาให้เป็นการสอบในคราวเดียวกัน
2: หวังดี
1: หวังดีแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจากเดิมที่เป็นเบี้ยหัวแตกกลายเป็นรวบตึงเบี้ยเป็นก้อนเดียวกันงั้นเงินก็จะมหาศาลมากขึ้น
2: ซึ่งมันตลกร้ายมากรวบกลับมาเพราะรวบมาเพราะมีการทุจริตปรากฏว่าพอรวบมาปุ๊บคนโกงก็เห็นช่องทางในการโกงอยู่ดี
1: ถูกแล้วตัวละครไม่อยากบอกว่าเป็นตัวละครคนเชื่อมบางคนเนี่ยก็อยู่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้รายการบ้านเราไม่เอาโกงก็ได้หมดเวลาลงแล้วกับผมนายประพลประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านฟังทุกท่านจงประสบแต่โชคดีครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
7: นายณัฐพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสนธพรมารายงาน
1: คณะกรรมาธิการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายมูลเทียนสงประชาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ พื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ียน
1: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
2: ่ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รู้หรือไม่การขับรถอย่างปลอดภัยไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วยผู้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถเข้าร่วมโครงการส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่หรือ UBI โดยระบบจะประเมินข้อมูลการขับขี่เช่นการใช้ความเร็วที่เหมาะสมไม่เร่งหรือเบรกกระทันหันไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถการขับขี่ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่ำรวมถึงระยะทางและรูปแบบการใช้รถหากมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดก็มีโอกาสได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ40ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยขับดีมีวินัยได้ทั้งความปลอดภัยและความคุ้มค่าเพราะทุกการขับขี่อย่างรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่14กรกฎาคม2569วันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะฮะก็เป็นประกาศจากอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับในช่วง13ถึง15กรกฎาคมนะก็อีก2วันนี่แหละช่วงนี้พูดง่ายมันมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ถึงอ่อนลงแต่ก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงแหละนะครับก็ส่งผลให้ในทะเลเนี่ยทั้งอันดามันและอ่าวไทยก็คลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวนะครับก็ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเนี่ยจะตกมากตกหนักมากบางพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะจันทบุรีและตราดวันก่อนเนี่ยเขาแจ้ง5จังหวัดนะก็มีจันทบุรีมีตราดมีระนองมีพังงาแล้วก็กาญจนบุรีนะที่ให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้แล้วก็ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งนะครับแต่ชาวเรือเนี่ยส่วนใหญ่เขารู้ดีอยู่แล้วล่ะนะเรื่องคลื่นลมว่าลมแบบนี้เมฆฝนที่ก่อตัวอย่างนี้ฝนจะตกจุดไหนหน้าเกาะหลังเกาะนี่เพราะอะไรเพราะเคยไปประสบการณ์กับตัวเองไปเกาะลีเป๊ะกำลังออกเรือไปจะไปดำน้ำแล้วปรากฏในทะเลมันมีแบบครึ้มเลยมืดเลยอ่ะเราก็บอกคนขับเรือเนี่ยบอกพี่มันจะตกหรือเปล่าเขาบอกไม่ถ้าเมฆเวลานี้อยู่แบบนี้มันจะตกหลังเกาะมันจะไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาจะรู้นะแต่ว่ายังไงก็ตามอย่าประมาทนะก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมแรงแหละนะครับนี่เป็นประกาศจากอุตุนิยมวิทยานะนะครับวันนี้นะก่อนเข้ารายการสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกช่องทางนะครับวันนี้มีของรางวัลมาร่วมสนุกเหมือนเดิมนะใครที่โทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งหน่อยว่าฟังรายการของเราผ่านช่องทางไหนวิทยุหรือว่าผ่านออนไลน์ช่องทางไหนนะครับมีหลายช่องทางนะมีทั้งแอปฟ้าแอปดำนะครับโทรมาที่038113373-74นะจำไม่ผิดนะ113 038113373และ038113374นะครับวันนี้เราจะแจกแก้วเยติกนะครับอภินันทนาการจากปตท.นะครับ2ใบแจกเลยนะครับจะมีน้องทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่ถ้าเกินโทรมาเกิน2ท่านก็จับรางวัลแต่ถ้าโทรมา2ท่านก็แจก2ท่านแหละนะครับแก้วเยติกอย่างดีนะเรื่องของเรื่องที่กลับมาแจกเพราะว่าเมื่อวานวันอาทิตย์สิไปห้างเชพาร์คที่ศรีราชาเฮ้ยเขาขายแก้วใบละ399นะเห็นอย่างเงี้ยนี่เราได้มาฟรีนะจากปตท.นะอภินันทนาการเก็บความเย็นดีเลยมีน้องทีมงานลองไปใช้ดูละใส่น้ำแข็งเนี่ยเก็บได้24ชั่วโมงนี่เขาโปรโมทเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็โทรมาฮะ038113313373และ113374นะครับแค่โทรมาแจ้งว่ารับฟังรายการผ่านสื่อช่องทางไหนก็ได้แก้วเยติอย่างดีไปแล้วส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับอ่ะมากันที่ข่าวแรกวันนี้นะเป็นเรื่องของน้องเนเน่นะน้องเนเน่โรยัลน้องแพรรัติการอำลอยเยาวชนวัย16ปีคือเธอเนี่ยไปประกวดรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์นะที่อเมริกันไปคือเป็นรายการดังของเขาเลยอ่ะนะผมก็เคยดูไทยเนี่ยก็ซื้อลิขสิทธิ์มานะแล้วก็น้องเนี่ยเขาไปโชว์ร้องเพลงซอมบี้นะของวงแคนเบอรี่จริงๆเพลงเนี่ยมันต่อต้านสงครามต่อต้านความรุนแรงนะก็คือตัวนักร้องนำของวงเนี่ยเขามีประสบการณ์ด้านนี้นะแล้วก็โอ้คือน้องเขาร้องก็ดีนะเป็นเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งเขาเล่นดนตรีแบบเปิดหมวกดูถ้าดูในคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็แต่ที่เขาชื่นชมกันมากเลยก็คือการโซโล่กีตาร์แล้วเมื่อเช้าดูคลิปมันบอกมือกีตาร์วงควีนอ่ะยังมากดชื่นชมอ่ะวิธีเล่นนะไอผมก็เล่นกีตาร์ไม่เป็นละแต่ผมเข้าไปดูคลิปแล้วเมื่อสักครู่โหแม่น้องโซโล่มันเหลือเกินแล้วเพลงนี้จริงๆเพลงซอมบี้เนี่ยสารภาพเลยนะมันเป็นเพลง
พื้นฐานของการเล่นกีตาร์โปร่งคือผมเล่นกีตาร์ไฟฟ้าไม่เป็นแต่กีตาร์โปร่งเล่นได้คือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่พื้นฐานเล่นกีตาร์โปร่งเพราะมันตีลงอย่างเดียว8ครั้งต่อ1ห้องนะแต่พอเล่นกีตาร์ไฟฟ้านี่โอ้โหน้องก็โซโล่แบบมามันจริงๆนะครับที่นำขานี้มาเนี่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่เองนะน้องเนเน่เนี่ยไปที่ทำเนียบนะไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะรัฐมนตรีนี่น้องก็ไปโชว์เพลงนี้ก่อนเลยซอมบี้โซโล่ให้เห็นซะหน่อยแหมเสียดายนายกไม่มีแซกนายกก็ชอบเป่าแซกคลอแต่ไม่ได้เป่านะพอเล่นเพลงซอมบี้จบคือเพลงที่น้องเอาไปใช้ประกวดนี่แหละก็สร้างความตกตะลึงให้กับกรรมการทั้ง4คนนะครับและสุดท้ายก็โชว์เพลงมหาชนเพื่อให้คณะรัฐมนตรีและนายกร่วมกันร้องก็คือเพลงมาว่าแล้วเพลงอะไรวะสมสารผมจะบอกใจสั่งมาคือเพลงของพี่เสกอ่ะเพลงสมสารนั่นแหละนะครับก็นายกก็ร้องนะครับคู่กับน้องเน่เน่นี่คือเป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับและที่สำคัญนะครับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลขอแสดงความชื่นชมกับความสำเร็จของน้องเนเน่คือต้องบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะเพราะว่าคลิปที่น้องเล่นในรายการเนี่ยมีคนดูเป็นร้อยล้านครั้งเลยปกติผมบอกเลยนะว่าคลิปรายการของอเมริกันก็อตทาเลนต์ถ้าไม่ใช่แบบพุ่งจริงๆนะก็จะประมาณสัก10ล้าน20ล้านไม่เกินเนี้ยจริงๆบางคลิปเขาส่วนใหญ่นี่ยังน้อยกว่ารายการThe Voice ของไทยอีกนะคือเรื่องดู YouTube เนี่ยเขาสู้คนไทยไม่ได้ว่าไงเถอะแต่คลิปเนี้ยเป็นร้อยล้านครั้งนะครับทางรัฐบาลก็บอกโอ้โหความสำเร็จของน้องเนเน่รอยัลนี่คงเป็นชื่อที่ไปใช้ในรายการนะแต่ชื่อเล่นน้องจริงคือน้องแพรวรัตติการอำลอยเยาวชนอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตนะครับไปสร้างนะครับปรากฏการแล้วกันนะครับในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับชนะใจกรรมการแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เสียงชื่นชมมากเลยทีเดียวเนาะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็นำดอกไม้ไปให้น้องมอบโล่เยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจอันนี้ได้เพราะรายการนี้มันรายการระดับโลกที่อเมริกาแล้วน้องเป็นเยาวชนจากประเทศไทยจากจังหวัดภูเก็ตและไปประกวดแล้วก็คือผมเห็นแววตากรรมการคือกรรมการจะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะนะครับที่เขาแบบปากจัดจัดหน่อยนะแต่พอมาเจอนี่แววตาเขาแบบอันนี้มันอย่างงี้เซ่อย่างงี้เซ่นะครับทั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเนี่ยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะกับเรื่องเยาวชนที่กล้าคิดกล้าทำนะครับและที่สำคัญก็นะครับก็ขอให้คนไทยช่วยกันเชียร์น้องให้ก้าวสู่รอบต่อๆไปนะคือเขาก็จะเป็นรอบๆเหมือนกันรายการ Thailand Got Talent แหละนะก็เดี๋ยวพอมีรอบลึกแล้วก็สุดท้ายรอบท้ายสุดถ้าผ่านเข้าไปได้ก็จะเป็นการโหวตอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะดูคลิปแล้วถึงว่าคนชื่นชมนักดนตรีระดับโลกแล้วก็นักพวกอินฟลูยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นสายรีวิวเนี่ยรายการเนี่ยเขาก็ชื่นชมมากเลยอันนี้ก็ถือยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นรอบต่อไปก็คือการเลือกเพลงแหละที่จะโชว์ศักยภาพของน้องนะครับนี่สุดยอดเลยแล้วก็คือข้อดีนะอย่างภาพที่เอามาโชว์เนี่ยภาพที่เขาเป็นภาพของรายการที่นำโชว์ทุกสื่อคือคนไทยเราข้อดีเวลาไปไหนอ่ะคือเรายิ้ม Thailand Land of Smile เนี่ยคือเรายิ้มหวานยิ้มเต็มที่อ่ะมันมีความสุขเงี้ยฝรั่งเขาแบบก็ชื่นชมนะประทับใจมากแล้วก็อย่างที่บอกครับวันนี้เดี๋ยวอีกสักพักนะข่าวเที่ยงหรือว่าสื่อต่างๆท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นคลิปน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวกับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกกับเพลงสมสารจะโชว์สักหน่อยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเป็นภาพประทับใจมากนะเป็นภาพประทับนายกก็ชื่นชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกแหมถ้าน้องเนเน่เล่นกีตาร์แล้วนายกเป่าแซกโซโฟนมันเลยครับนี่นะอ่ะนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ก็ตามเชียร์นะน้องจริงๆตอนนี้ก็จะมีเยาวชนไทยไปรายการต่างๆของทั้งเกาหลีทั้งอเมริกาแล้วก็สร้างชื่อเสียงเนี้ยก็ดีนะครับก็เป็นการคือเรื่องเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีนะทำให้คนทั่วโลกเขามี
ทัศนคติมีมุมมองที่ดีเหมือนกับสมัยก่อนที่เราดูหนังฮอลลีวูดแล้วก็มีมุมมองว่าประเทศเขาดีอะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้แต่ช่วงหนังเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับฟุตบอลก็เหมือนกันนะเราก็ชื่นชอบบราซิลก็มีทัศนคติที่ดีกับบราซิลอาร์เจนตินาอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะนะดันแล้วก็เป็นตัวอย่างนะให้กับเยาวชนสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยทีเดียวนี่นะอ่ะก็ชื่นชมนะนะครับมากันที่อีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็จะบอกว่าตลกขบขันก็ได้นะแต่ว่าที่นำเสนอข่าวนี้เพราะว่าก็อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้เท่าทันสื่อนะครับทางท่านโฆษกกองทัพเรือนะครับก็บอกว่าตอนนี้ก็จะมีสื่ออินฟลูบางช่องบางสื่อนะที่ชอบแบบนำเสนอข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเหตุการณ์เมื่อวันที่8กรกฎาคมเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับมีการนำเสนอว่าเจ้าหน้าที่คือจุดง่ายจุดนั้นมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะท่านผู้ชมครับที่บ้านแถวใกล้ๆอำเภอเมืองตราดแล้วกันอย่างนั้นนะบ้านท่าเส้นนะครับแล้วก็เราก็ทำตู้คอนเทนเนอร์เป็นแนวอยู่แล้วก็มีภาพเจ้าหน้าที่ทหารกำลังพ่นควันลักษณะเป็นควันนะว่างั้นเถอะคือถ้าเราคนไทยเราก็รู้อ่ะนะแต่ก็มีสื่อทางของต่างประเทศและของไทยบางช่องว่างั้นเถอะไม่ใช่บางช่องบางสื่อออนไลน์แล้วกันนะก็อาจจะนำเสนอว่าเป็นการฉีดสารเคมีอะไรประมาณนี้ก็มันก็ฮาดีมันก็จะบอกฮาก็ได้จะไม่ฮาก็ได้เพราะกองทัพเรือก็ต้องออกมาชี้แจงนะว่าท่านมันเป็นการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายแค่นั้นเองนี่ครับทางเขมรบอกนี่คุณมาฉีดสารเคมีใช้สารเคมีสารฟอสฟอรัสเล่นงานเราหรือเปล่ากองทัพเรือมันไม่ใช่กูฉีดยุงครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทหารที่ก็ประจำการอยู่เนี่ยจะเป็นไข้เลือดออกซะเปล่าว่างั้นเถอะนี่แต่ว่านี่แหละนะครับนำเสนอข่าวนี้เพราะว่าก็ต้องระวังคือจริงๆตอนนี้ก็ผมเห็นหลายสื่อนะออนไลน์เนี่ยพยายามโพสต์ข้อความอาจจะสร้างความตื่นตระหนกได้นะเยอะโดยเฉพาะยิ่งทุกวันนี้การทำอินโฟกราฟิกท่านผู้ชมครับภาพคนแล้วก็ภาพเหตุการณ์และมีตัวหนังสือมันทำง่ายมากนะมันก็ใช้โปรแกรม ChatGPT Gemini เนี่ยบอกว่าเราอยากได้ภาพอะไรลักษณะไหนแค่นั้นแหละมันก็ออกมาได้เลยมันก็อาจจะสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความตกใจหรือสร้างความเข้าใจผิดได้ในหลายๆเรื่องนะท่านผู้ชมก็ต้องเช็คให้ดีไปกดไลค์ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าไปแชร์เนี่ยมันอาจจะมีความผิดด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีก่อนมันมีหลายๆอย่างข่าวตอนนี้หลายเรื่องเลยเกี่ยวกับสถาบันนี่ก็เยอะเพราะงั้น อย่าไปเชื่อนะในโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ผมมันเยอะจริงๆคือบางอย่างเนี่ยเขาโพสต์มาจากต่างประเทศกฎหมายไทยบางทีก็ไปไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะสื่อออนไลน์เนี่ยมันโพสต์ได้จากทุกมุมทั่วโลกอะว่าเงินเถอะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่กองทัพเรือเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วเขาก็บอกนะว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยตราดในพื้นที่ที่กองทัพเรือเขาดูแลเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังปกติบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความร่วมไม้ร่วมมือนะครับอย่าไปเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นกองทัพเรือเนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยับยั้งชั่งใจรักษาความชอบธรรมนะครับรักษาสันติภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดสถานการณ์ยังสงบและเรียบร้อยดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยืนยันชัดเจนนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สงบปกติเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาชัดเจนนะครับยังอยู่กันที่กองทัพเรือแหละนะครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะโฆษกกองทัพเรือก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยยังคงปฏิบัติการปิดด่าน 100% คือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปในเพจนี้ได้เลยนะโฆษกกองทัพเรือเขาจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ด่านต่างๆในพื้นที่ภาคตอนออกเนี่ยที่อรัญที่จันที่ตราดเนี่ยเขาจะมีกล้องวงจรปิด 4-5 ด่านเนี่ยแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ไลฟ์สดเลย
คือท่านผู้ชมเข้าไปดูในเพจเลยเขาก็จะเปาะตะให้เห็นเลยว่าเนี่ยปิดให้ดูแบบเรียลไทม์เลยดู24ชั่วโมงดูไปเลยติดตั้งกล้องจะเปิดให้ดูเลยเออว่าไม่มีเปิดปิด 100% ถามว่าแล้วเช็คก็เช็คนี่แหละเพราะมันปิดนี่แหละมันถึงมีคนลักลอบเข้ามาถ้าไม่ปิดเขาจะลักลอบเข้ามาทำไมให้เสียเงินแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกจับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินจันทบุรีก็จับกลุ่มชาวต่างชาติก็คือชาวกัมพูชาว่างั้นเถอะนะชาย2หญิง6เด็ก1บริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็เป็นช่องทางธรรมชาติยอดฮิตที่1น่าจะเป็นทำเป็นแลนด์มาร์กนะครับที่อันซีนเพราะว่าเวลานำเสนอข่าวชาวเขมรหรือชาวจีนหรือว่าคนไทยที่จะหนีกลับเข้ามาเนี่ยช่องทางธรรมชาติก็ที่นี่แหละทุกทีเลยโป่งน้ำร้อนเนี่ยมันก็คงจะมีหลายช่องนะแต่ช่องหลักก็คงแถวนี้แหละตำบลเทพนิมิตนะครับก็รอบนี้จับกลุ่มได้9คนนะครับเขาก็บอกว่าเตรียมนะครับอันนี้แต่รอบนี้เป็นการลักลอบที่จะเดินทางกลับนะกลับเขมรผ่านช่องทางธรรมชาติมีผู้จ่ายค่านำพา 3,000 บาทแต่ก็ถูกจับกลุ่มได้ซะก่อนคือด่านเราปิดอ๋อกรณีนี้เป็นกรณีที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จันทบุรีนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับตามปกติอ่ะคือจะกลับก็ได้นะต้องนั่งเครื่องบินเพราะด่านปิดนะแต่นี้เขาจะลักลอบกลับช่องทางธรรมชาติจ่ายหัวละ 3,000 อันนี้ก็ได้กลับแน่ถ้าอย่างนี้เพราะไงเราผลักดันกลับอยู่แล้วถ้าเกิดทำผิดกฎหมายนะครับก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการย้ำเป็นการแสดงว่าด่านเราปิด 100% นะท่านผู้ชมครับย้ำกันอีกครั้งก่อนจะเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายวันนี้มีของแจกมีโทรเข้ามาแล้วยังทีมงานโทรมาแล้วเนาะครบไปยังครบไปยังครบ2ยังครบแล้วเหรอครบแล้วโอเควันนี้คือแจกแก้วเยติอย่างดีที่มาย้ำมาโชว์เพราะว่าผมเพิ่งไปห้างเจพาร์คที่ศรีราชาเขาขายใบละ399นะแต่นี่คือปตท.เขานำมาแจกแล้วก็มีโลโก้เขาไปไหมก็สวยอีกนะฮะแจก2ใบนะครับวันนี้ก็คือแค่โทรศัพท์เข้ามา0381133373และ0381133374ว่าท่านฟังรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ในผ่านสื่อช่องทางไหนวิทยุหรือผ่านสื่อโซเชียลอะไรแค่แจ้งแค่นี้แหละนะวันนี้ก็ได้รับแก้วนะครับแจก2ท่านท่านละ1ใบส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะเพราะจะมีน้องทีมงานคอยจดที่อยู่นะครับถ้าโทรมามากกว่า2สายก็จับรางวัลถ้าโทรมาแค่2สายก็ทั้ง2ท่านก็ได้ไปคนละใบนะครับไปต่อกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโซเชียลเรื่องน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระทีมงานเปลี่ยนภาพได้เลยครับนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านก็ไม่รอช้านะคุณฤทธิ์นิรามัยวงศ์ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรีนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยว่างั้นเถอะก็คือมีข่าวไปแชร์ในโซเชียลว่าน้ำอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยมันจะมีแบบบางส่วนที่เน่าเสียหรือเปล่าทำให้ปลาตายจำนวนหนึ่งว่างั้นเถอะนะครับทางท่านผู้ว่าก็ลงไปดูเลยก็บอกว่าจากการตรวจสอบบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบางพระเลยแล้วก็ไปดูว่าจุดที่คาดว่าอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงในอ่างนะไปดูจุดต่างๆที่คาดว่าจะมีก็ปรากฏว่าไม่มีสิ่งผิดปกติตรวจสอบสภาพน้ำก็ปกติดีนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนนะก็ไม่พบสิ่งผิดปกติพาเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษลงไปเก็บตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ด้วยว่าค่าน้ำต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ในค่าปลอดภัยอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับและจะทำการตรวจตัวอย่างน้ำในส่วนที่ผันมาจากคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตมาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยแต่ดูจากลักษณะกายภาพนะก็ปกติก็คือถ้ามันเน่าเสียจริงมันต้องมีกลิ่นมันต้องมีปลาตายเยอะๆแต่ถ้าบางส่วนแบบอาจจะมีตายบ้างอันนี้มันอาจจะมาจากสาเหตุอะไรต่างๆด้วยนะท่านผู้ชมครับแต่ตัวสภาพน้ำก็ยืนยันว่าปกติเพราะวันนี้ท่านผู้ว่าลงไปตรวจสอบเพื่อความมั่นใจเลยก็ท่านเดินลงไปถึงริมน้ำเลยอะถึงขอบอ่างเลยเดินลงไปข้างล่างเลยนะแล้วก็พาเจ้าหน้าที่นะครับจากทั้งของชลประทานนะฮะจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์อะไรต่างๆก็ไปตรวจสอบค่าต่างๆด้วยนะครับนี่อันนี้ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะว่าโอเคเบื้องต้นปลอดภัยแล้วก็จะไปคือน้ำในพื้นที่ภาคดอกจะผันกันมาหลายข้ามหลายส่วนของอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ย
ก็ผันมาจากคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตก็คือพูดง่ายนะครับเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ำในแม่น้ำบางปะกงมันจะเยอะมากนะมันก็เป็นเครือออกมาจากเจ้าพญาอะไรด้วยนี่แหละนะครับพอน้ำมาเยอะเขาก็ผันน้ำเหล่านี้มาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อใช้ในชลบุรีด้วยภาคเกษตรด้วยภาคอุตสาหกรรมด้วยและพอเวลาหน้าแล้งก็จะผันคืนกลับส่งย้อนกลับไปยังฉะเชิงเทราด้วยเหมือนกันแล้วก็ใช้ในพื้นที่ชลบุรีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเขาผันมาแล้วก็ผันกลับได้อีกมาเก็บไว้ก่อนถ้าไม่ผันมามันก็ปล่อยลงทะเลไปเปล่าๆอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันมันก็จะเชื่อมโยงถึงกันน้ำตรงนี้เยอะเก็บไว้ไม่ไหวแล้วก็ผันมาที่อ่างเก็บน้ำที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็คอยผันกลับเวลาหน้าแล้งต่างๆนี่ก็เป็นวิธีการควบคุมบริหารจัดการน้ำเพราะเวลาน้ำในอ่างเก็บน้ำนี่ต้องย้ำกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะเขาจะบริหาร4ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนใช้ในครัวเรือนก็คือภาคการท่องเที่ยวทำน้ำประปาอะไรเนี่ยด้วย2คือภาคการเกษตร3คือภาคอุตสาหกรรม4คือรักษาระบบนิเวศมันจะใช้อยู่4อย่างแค่นี้แหละนะครับอย่างพื้นที่ชลบุรีเนี่ยการบริหารจัดการน้ำให้ความสำคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนภาคประชาชนนี่รวมถึงเรื่องของโรงแรมการท่องเที่ยวอะไรด้วยนะมันก็ต้องรวมกันทั้งหมดนะเนี่ยมากสุดนะครับอย่าไปคิดว่าเวลามีน้ำแล้วหลายคนชอบไปบอกส่งให้กับโรงงานเยอะภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่โรงงานภาคอุตสาหกรรมนิคมมันเขาก็มีของเขาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่านี่แหละเขาจะบริหาร4ส่วนสำคัญแต่ว่าก็ใช้ความสำคัญกับภาคประชาชนการทำน้ำประปาการจ่ายน้ำไปในระบบเพื่อโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวต่างๆด้วยต้องรองรับนะครับนี่ก็ถือว่าปกตินะท่านผู้ชมครับอันนี้จะได้สบายใจก็เห็นข่าวในโซเชียลว่าอ่างเก็บน้ำบางพระที่ชลบุรีน้ำเน่าเสียมีปลาตายมันก็อาจจะตายด้วยอายุไขมันด้วยนะท่านผู้ชมมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดตายทั้งอ่างเนี่ยว่าไปยาตายริมไหนจุดไหนสักริมหนึ่งผู้ว่าเขาก็ลงไปตรวจก็ปกติค่าน้ำก็ปกตินะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันก่อนนำเสนอข่าวว่าทางภาครัฐกำลังพิจารณานะครับที่จะ เปลี่ยนแปลงสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการก็ต้องบอกงี้นะครับว่าสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันจะมีหนึ่งก็คือสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์30บาทจะมี3สิทธิ์แค่นี้แหละนะครับสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยก็ได้รับทราบจากคุณแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางนี่แหละว่าปัจจุบันเนี่ยคนไทยที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการเนี่ยมีประมาณ5ล้านคนใช้วงเงินประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีงบประมาณประเทศไทยเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยประมาณ 3.7 ล้านล้านบาทนะเป็นในส่วนของเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการต่างๆข้าราชการเนี่ยประมาณ1ล้านล้านบาทเศษๆก็คือประมาณเกือบ3ประมาณ 30% นะฮะในส่วนเนี้ยมีอยู่ 90,000 ล้านที่เป็นมาใช้จ่ายตรงกับสิทธิ์รักษาพยาบาลแล้วก็เกินครึ่งคือ5ล้านคนเนี่ยเกินครึ่งอายุเกิน60ปีก็คือเป็นพวกข้าราชการบำนาญอะว่าไงเถอะที่จะใช้ซะส่วนใหญ่ข้าราชการที่อายุน้อยๆหรือว่ายังแข็งแรงก็ไม่ค่อยไปโรงพยาบาลหรอกอย่างผมนี่ชีวิตนี้ไม่เคยนอนโรงพยาบาลเคยนอนไม่เคยใช้สิทธิ์นะแต่คนที่อายุเยอะๆ60เนี่ยก็ใช้เยอะหน่อยเนี่ยเกินครึ่งอ่ะใช้ใน 90,000 ล้านเพราะฉะนั้นวงเงินเนี้ยภาครัฐก็มองว่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำยังไงไม่ให้มันเยอะไปกว่านี้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการที่จะบรรจุใหม่ในอนาคตพูดง่ายเขาจะไม่ไปแตะข้าราชการเดิมจะไม่มีการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแนวคิดสำหรับใช้กับข้าราชการรุ่นใหม่ๆที่จะบรรจุหรือข้าราชการที่อายุน้อยเพราะว่าท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าเขาไปสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการรุ่นใหม่ที่อายุต่ำกว่า30ปีว่าอยากได้อะไรข้าราชการบอกอยากได้เงินเดือนเยอะๆสูงๆเลยเหมือนรัฐวิสาหกิจเหมือนเอกชนส่วนในสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์ตอนบำนาญสิทธิ์ตอนเกษียณแล้วอะไรเงี้ยไม่เอาไม่จำเป็นอยากคิดถึงวันนี้
ทางโน้นเขาบอกอายุไม่เกิน30นะก็เหลืออีก30ปีกว่าจะเกษียณเนี่ยในช่วง30ปีเนี่ยอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการมีเงินเดือนเยอะๆเพียงพอต่อการผ่อนบ้านผ่อนรถพาแฟนไปกินข้าวพาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนตอน60เนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงดูว่ามีเงินเก็บหรือเปล่าคนรุ่นใหม่คิดแบบนี้แต่คนรุ่นเก่าๆเขาก็คิดว่าเฮ้ยอดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วกันนะครับไอ้ตอนทำงานก่อนจะ60เงินเดือนข้าราชการไม่เยอะมากพออยู่ได้แต่พอเกษียณแล้วมีบำนาญไม่ต้องไปขอใครกินเวลาเจ็บป่วยรักษาพยาบาลก็รักษาฟรีเหมือนเดิมก็เพราะเป็นสิทธิ์ข้าราชการบำนาญเขาคิดอย่างนี้แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยที่ปรึกษากรมบัญชีกลางเขาไม่คิดอย่างนี้ข้าราชการรุ่นใหม่พอไปสำรวจแล้วเขาบอกฉันไม่ไปหวังน้ำบ่อหน้าไม่หวังตอน60เอาตอนเนี้ยอายุ30เนี่ยอยากได้เงินเดือนเยอะๆเลยอยากเหมือนรัฐวิสาหกิจหรือเหมือนเอกชนประมาณนั้นนี่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยให้เลือกสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ๆว่าพอเข้ามาอยากได้

ใครต้องการนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ๆ อยากได้เงินเดือนเยอะไหมล่ะสมมติปัจจุบันปริญญาตรีสตาร์ท 18,000 ก็อาจจะให้ขึ้นไปแบบเท่าไหร่อ่ะ 30,000 แต่ไม่มีบำนาญ นะอย่างเงี้ยชอบไหม จาก 18,000 เป็น 30,000 สมมตินะก็เป็นทางเลือกสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ๆในอนาคตซึ่งยิงเขาก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะส่วนข้าราชการเดิมล้านกว่าคนแล้วก็ข้าราชการที่บำนาญไปแล้วสิทธิ์รวมประมาณ5ล้านคนเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าตอนที่ท่านบรรจุมาก็โดยเงื่อนไขอยากจะสบายตอนแก่กันทั้งนั้นนะอยากจะมีบำนาญอยากจะเจ็บป่วยแล้วก็อยากได้รักษาฟรีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องที่กรมบัญชีกลางนี่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการทุจริตก็คือใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีเนี่ยแล้วก็ไปเบิกค่ายาไปเบิกยานะและแทนที่ยาเนี่ยก็คือไม่ได้ป่วยจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะแทนที่เอามาทานเนี่ยปรากฏเอาไปขายต่อเงี้ยแปลกผมก็เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้แต่อย่าคิดว่ามันน้อยนะปีละ250ล้านอะที่พบการทุจริตคือไปเบิกยามาก็คงบกเยอะนะแล้วก็แทนที่จะไปใช้ไปขายก็แปลกดีนี่เขาก็ตรวจพบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าทำนะนะครับไปต่อกันที่ข่าวดีๆครับเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนะคุณละลิดาพริบวิวัฒนานะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับนะครับเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกนะครับ medical tourism อันดับ2ของโลกเลยนะฮะจาก travel and travel นะครับสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากอเมริกานะครับเขาก็ไปจัดสำรวจความเชื่อมั่นนะครับต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็พบว่านะครับระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยได้รับการยอมรับจากสื่อในอเมริกานะครับว่าเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกเลยนะอันดับ1เนี่ยคือตุรกีนะครับอันดับ2คือไทยอันดับ3คืออินเดียอันดับ4เม็กซิโกอันดับ5เกาหลีใต้นะครับอันดับ6มาเลเซียแล้วก็อันดับ7คอสตาริกาอันดับ8สิงคโปร์อันดับ9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็อันดับ10โคลอมเบียนะก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยเนี่ยได้รับการยอมรับมากนะครับไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจกระดูกและข้อภาวะมีบุตรยากมะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็เวลเน็ตก็คือบริการสุขภาพองค์รวมนะครับก็มีโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐานสากลแล้วก็มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเยอะนะครับสูงสุดก็คือศัลยกรรมความงามท่านผู้ชมนะครับก็สอดรับกับที่มีการแชร์ในโซเชียลว่ามีบางคลินิกมีศิลปินดาราระดับโลกจากฮอลลีวูดนี่ก็มาใช้บริการถึงประเทศไทยอย่างหนึ่งคือเขามีความสุขก็คือเรื่องการบริการของเรานะแล้วก็ศักยภาพของแพทย์ไทยอันนี้จริงๆอ่ะข้อมูลเก็บเรื่องการเที่ยวเชิงแพทย์เนี่ยจริงผมเนี่ยเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์ไปทำขับนับ10ปีละโดยเฉพาะในตะวันออกกลางนะท่านผู้ชมพวกอาหรับพวกเนี่ยเขาชอบมาเที่ยวแล้วก็ถือโอกาสมาพักฟื้นมารักษาพยาบาลมาดูแลสุขภาพด้านต่างๆที่ประเทศไทยเพราะว่า1ศักยภาพเราเนี่ยสูงระดับโลกแต่ค่าใช้จ่ายเราน้อยกว่านะครับแล้วก็การบริการเราดีนะนี่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ยืนชัดเจนจากสื่อของอเมริกาเลยทีเดียวนะครับ ไปต่อกันที่กระทรวงพาณิชย์ครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะก็มอบหมายให้กรมการค้าภายในนะครับของบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับมะพร้าวแกงนะครับก็เป็นมะพร้าวที่คุยง่ายแก่แล้วก็ซื้อมาทำน้ำกะทิว่างั้นเถิดนะครับคือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยประสานโรงงานและผู้ประกอบการเพื่อซื้อมะพร้าวแกงเนี่ยนะครับกว่า11ล้านลูกจากเดิมเป้าหมายใน10ล้านนะครอบคลุมพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญเลยปลูกมะพร้าวเนี่ยนะก็คือประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็ชุมพร
นะครับ

0: แล้วก็เตรียมรองรับที่มันจะออกเยอะในช่วงนี้นะฮะมิถุนายนถึงสิงหาคมนะครับก็ควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์นะยังติดตามเรื่องการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าพยายามขอความร่วมมือให้โรงงานต่างๆเนี่ยที่ทำกะทิอะไรเนี่ยนะฮะใช้มะพร้าวในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักนะชะลอการนำเข้าจากต่างประเทศแสดงว่านำเข้ามันถูกกว่าหรือไงนะครับแต่ตอนนี้เน้นนะครับตอนนี้นำลดการนำเข้าไปแล้วกว่า 60% นะครับระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าก็จะหารือแนวทางลดต้นทุนยกระดับมาตรฐานส่งออกส่งเสริมการแปรรูปและก็สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องของมะพร้าวนะก็เป็นประเด็นกันอยู่เหมือนกันนะแต่นี่เป็นมะพร้าวแกงนะเอามาทำกะทินะครับกะทิอะไรแต่ละยี่ห้อคืออาหารไทยเนี่ยส่วนแล้วก็ขนมไทยมันก็ต้องใช้นี่แล้วก็มาทำนะครับรับซื้อนะครับเพื่อให้ผลผลิตในตลาดน้อยลงราคาจะได้สูงขึ้นเพราะงั้นเถอะนะครับมาต่อกันที่กรมศิลปากรครับท่านผู้ชมครับก็มีการเผยภาพนะครับศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับถ้าใครดูในโซเชียลอยู่ก็จะเห็นนะส่วนท่านที่รับฟังทางวิทยุนะครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเบื้องต้นแบบร่างเนี่ยเสร็จมาแล้วสวยงามตามโบราณราชประเพณีแล้วก็ใช้สถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยนะฮะสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินตรงกลางเนี่ยจะเป็นนางฟ้าถือช่อดอกบัวดอกบัวนี่จะเป็นดอกบัวควีนสิริกิติ์สื่อถึงสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะครับแล้วก็ลายล้อมด้วยหงเนี่ยถ้าดูง่ายๆจะหงแบบสองตัวหันหน้าเข้าออกว่างั้นเถอะนะครับประกอบลายกลวยเชิงทุกส่วนนี้จะแทรกด้วยดอกบัวควีนสิริกิติ์เนี่ยทุกส่วนเลยของลายที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้สีฟ้านะเป็นสีพื้นเพราะเป็นสีประจำวันพระราชสมภพนะครับการออกแบบลายนางฟ้าเนี่ยกรมศิลปากรบอกต้องการสื่อถึงสตรีที่งดงามนะครับแล้วก็หงแต่ละด้านก็จะหันเข้าหานางฟ้านะครับสีดอกบัวจะใช้สีชมพูอมม่วงเป็นสีธรรมชาตินะครับส่วนนะครับปลายเส้นต่างๆเนี่ยจะเน้นสีทองที่มีความสว่างจะได้เห็นสว่างขึ้นจะได้เห็นถึงความอลังการนะครับความงดงามของลวดลายไทยส่วนลายเฟื่องอุบะนะครับก็เฟื่องบาทที่มันเป็นลายแขวนน่ะร้อยๆเนี่ยท่านผู้ชมนะก็จะประดับด้วยดอกไม้ที่สื่อถึงสมเด็จพระพันปีหลวงก็คือลายดอกหญ้าลายดอกมะลิลายดอกมะลิก็สื่อถึงวันแม่อย่างเงี้ยนะครับสวยงามสวยงามมากนะก็ศิลปกรรมนี้ก็จะไปประดับนะที่พระเมรุมาตรนะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมปีหลวงก็ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับนี่ก็ติดตามข่าวสารได้นะท่านผู้ชมครับทางพระลานเพจพระลานนะของกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีข้อมูลนะทีมงานมีคนที่โทรเข้ามาเอามาให้พี่หน่อยเข้ามาเลยมีจะได้เอาแบบในรายการเราสดๆเลยมีไหมมีโทรเข้ามาไหมเนี่ยกี่คน
1: สองคน
0: นะสองคนล่างนี่นะชื่ออะไรลำใหญ
1: ่
0: กับคุณรุจจิลาร ุจจิลานะคุณลำใหญ่กับคุณรุจจิลานะครับก็ได้รับรางวัลนะเป็นแก้วเยตินะเดี๋ยวจะมีทีมงานโทรศัพท์กลับไปหานะจะได้สอบถามถึงที่อยู่นะครับขอบคุณนะฮะที่รับชมรับฟังบอกว่ารับฟังอยู่ทางวิทยุโอ้ดีมากเลยนะตอนนี้ส่วนใหญ่จะรับฟังทางออนไลน์นะรับฟังทางวิทยุขอบคุณนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็กลับมารับฟังรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาโดยประมาณนะครับกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับคุณนะครับ

0: 10โมงเช้าจนกันนะ
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัตติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกาGot Talent ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัตติการอำลอยหรือน้องเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกา Got Talent จะเข้าพบนายอนุทินชาญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่และวันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเสียงโหวตเป็นตัวตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็รอเชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทางนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุภจียืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำข้อสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุภจีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโต2ในปีนี้
9: ใดในมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี HME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึง25ประมาณ 10,000 รายได้วงเงิน100ล้านบาทครับ
8: ทอนยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการทุ่มทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
10: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้นแม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับ วัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใดจากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
11: จากนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อม
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
13: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จ จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรกมารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปที่พฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
14: นายอันสิทธิ์สัมพันธ์ทลัดปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพื่อถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
15: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดและสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
14: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่และเป็นข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน
16: นโยบายอะไรกรอบการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาตั้ง120วันเพิ่งเริ่มตั้งครับก็ต้องไปดูเรื่องกระบวนการที่ว่าคณะกรรมการสอบข้อจริงเขามีอะไรบ้างยังครับไม่มีเลยครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการคนละกระบวนการนะฮะเพราะว่าหน่วยไหนมีกระบวนการอย่างไรก็เรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละที่กำลังคนละเรื่องกันนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีฟอเร็กหลังศาลอนุมัติหมายจับ2รายพร้อมย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามพยานหลักฐาน
6: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอร์เรสต์ภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจะเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายและก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 น.วันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
17: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัฐสืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
18: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครู ป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคือเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้านเวิร์กสมาร์ทด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได้
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
0: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดิเกเวสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 ราย นางโรดิเกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1.2 ล้านบาเรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: ศึก Asian BMX Freestyle Championship 2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บัลแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบัลแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนาวิทย์โมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำ Perfect Game คว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่น Women Runabout 1,100 Stock สศินาผิวงามแชมป์โลก World Series คนปัจจุบันทำ Perfect Game ชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพจิสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขันเซาท์อีสต์อาเซียนคาราเต้เฟเดเรชั่นแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป 2-0 เซต 6-0 และ 6-2 ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูทโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
21: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
22: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
21: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
20: นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
2: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยัง

0: ายการหลังจากนี้คือ CV Cup ชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมครั้งที่20ว่า CV Cup จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ได้ทดสอบฝีมือแสดงศักยภาพส่วนชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมตั้งเป้าว่าทีมจะติดท็อป3ให้ได้สำหรับนักกีฬาที่เพิ่งเดินทางกลับจากโอซาก้าจะได้พักและฟื้นฟูร่างกาย5วันโดยทั้งหมดจะกลับแคมป์เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวยูรี่ติเลอร์มันกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญา41ล้านยูโรหรือ 1,563 ล้านบาทสำหรับยูรี่ติเลอร์มันกองกลางวัย29ปีเคยเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก138นัดยิงไป18ประตูก่อนย้ายไปค้าแข่งกับแอสตันวิลล่าเมื่อปี2023ลงเล่นรวม93นัดยิง5ประตูล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลก2026ด้วยการตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้สเปน 1-2 ประตูผานิตคาดนาครายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชตทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอนหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนหนักโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณห

0: ภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์เวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเพื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น จำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02141-3930สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยางชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยางชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกรัตและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและวันนี้พบกับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอกันก็อาจจะพิเศษหน่อย
0: ม
1: าแทนสุภาพบุรุษคุณตีนะคะสลับกัน
0: ใ
1: ช่ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ไปที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ในช่วงเวลานี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครเข้ามา
0: ภาพบรรยากาศมีภาพบรรยากาศให้ดูว่ามีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอีกภายในไม่กี่วันนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเห็นเป็นป้ายเป็นแบบเขาเรียกว่าป้ายโฆษณาเนา
0: ะ
1: คือหลายคนอยากไปชมนะเรือยาวการแข่งขันเรือยาวก็อยากไปชมอะไรรู้ป่ะ
0: อะไรคะ
1: ชอบไปฟังเสียงคนพากย์คือกำลังจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาพากย์แบบว่าคือสกิลในการพากย์เนี่ยต้องพิเศษเลยนะเพราะว่าไม่รู้หายใจทางไหนอะ
0: เป็นทักษะพิเศษ
1: เนาะแล้วเห็นเด็กๆอะเด็กที่เป็นแบบเด็กเยาวชนอายุแค่10ขวบกว่า9ขวบก็มีแต่ว่าจังหวัดอื่นนะเขาก็จะมาแบบประกวดกันเรื่องของการพากย์การแข่งขันเรือยาวก็จะมีชอบเทคนิคเพราะว่าบางทีเนี่ยเรือเนี่ยยังไม่มาถึงไหนเลยนะแต่ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยมันประมาณว่าอีกประมาณ1เซนติเมตรหรือว่า1คืบเนี่ยจะถึงเส้นชัยแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะจะมีการแข่งขันเรือยาวที่วัดชินวนารามวรวิหารนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสืบสานประเพณีการแข่งเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะในช่วงวันที่18กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นการแข่งขันเรือยาวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปงานนี้เนี่ยการจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานีค่ะปี2569ซึ่งถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนงานประจำปีปีนี้นะคะมีคอนเซ็ปต์นะคะธีมเขาคือศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมค่ะแน่นอนพอพูดถึงคำว่าโอชารสเนี่ยต้องนึกถึงอาหารที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าใครที่อยากจะไปชมบรรยากาศแบบว่าไปนั่งกินอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไปที่นี่ค่ะเขาจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีแหละค่ะเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันทรงคุณค่าแล้วก็จัดควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15พรุ่งนี้แล้วค่ะ
0: พี่พัดอ๋อเริ่มพรุ่งนี้แล้ว
1: 15ถึง21กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับในงานเนี่ยก็จะมีไฮไลท์คือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานก็จะไปชมฝีไม้ลายมือนะคะก็บอกว่าฝีพายเนี่ยโอ้โหเป็นแบบหลักร้อยคนเลยนะคะชมการแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศเลยค่ะมีหลายประเภทนะคะทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายแล้วก็เรือยาวเล็ก30ฝีพายค่ะแล้วก็ยังมีแบบน่าสนใจมากๆนะคะนี่เป็นเสน่ห์เลยก็คือเรือพายม้าท้องถิ่นนะคะจะเป็นยังไงต้องไปชมกันนะแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมกับระบบโฟโต้ฟินิชค่ะมาตรฐานสากลเลยเริ่มในวันที่18นี้การแข่งขันเรือยาวมี2วันคือเสาร์อาทิตย์18และ19กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะและนอกจากเราจะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ด้วยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีมหรสพมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานเลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง21กรกฎาคมค่ะแล้วก็ไปงานนี้เนี่ยต้องไม่พลาดเพราะว่าไปเที่ยวงานไหนก็ช่างต้องมีอาหารเ ราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองพิพัฒน์เราต้องไปชิมอาหารค่
0: ะ
1: เขาบอกว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยโอ้โหหลายบูธเลยนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเลือกชิมเลือกซื้อได้แล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เชิญชวนนะคะว่าไปสัมผัสบรรยากาศแห่งสายน้ำกันหน่อยค่ะสนุกสนานแน่นอนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมวลเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะอยู่ที่วัดชินวรารามวรวิหารค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปกันได้นะคะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ไปชมชิมช็อปนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหลายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวเราคงมีเรื่องราวหลากหลายนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีแถลงการประชุมในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะมีหลายๆเรื่องที่ต้องคอยติดตามกันแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยา
1: เนาะการช่วยเหลือเยียวยา
0: การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่
1: เหตุเพลิงไหม
0: ้
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบางคนบอกว่าร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวไม่ใช่นะชื่อร้านเขาคือโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะซึ่งมีข้อมูลนะคะอัปเดตไว้ช่วง9โมงที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากจำนวนแรกๆเลยเราก็บอกว่าแค่หลัก20กว่ารายเท่านั้นตอนนี้มาอยู่ที่30รายแล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจพบทราบอัตลักษณ์แล้วเนี่ย27รายอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายค่ะมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีเขียวแต่ละกลุ่มสีเนี่ยก็แยกการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยค่ะกลุ่มสีแดงเนี่ยเสียชีวิตเพิ่ม3รายนะคะสำหรับผู้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ75รายกลุ่มสีแดงเนี่ยอาการรุนแรงค่ะพี่พัด
0: ค่ะ
1: อยู่ที่24รายส่วนกลุ่มสีเหลืองคืออาการปานกลางอยู่ที่15รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายสำหรับผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวนั้นก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดค่ะสำนักงานเขตจตุจักรนะคะยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรค่ะหรือว่าใครที่ฟังอยู่มีญาติพี่น้องได้รับผลกระทบนี
0: ้
1: โทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะ025139713ค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็สั่งให้มีการเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนหน้าแล้วก็รับที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยานะคะเรื่องนี้มีศูนย์ตั้งขึ้นที่ได้ร่วมกันนะคะอย่างที่บอกว่าสำนักงานเขตจตุจักรนะคะตั้งศูนย์นี้รับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถานี MRT พหลโยธินรับร้องเรื่องร้องเรียนรับเอกสารพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ์นะคะเร่งเยียวยาซึ่งได้มีการประชุมด้วยนะคะทางด้านของอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปดูจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเร่งพัฒนาพิจารณาการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่บาดเจ็บด้วยภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจำนวนเงินเยียวยาเนี่ยบอกว่ารายละ 300,000 บาทส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงรายละไม่เกิน 80,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของแรงงานประจำร้านก็จะมีลูกจ้างเนาะเด็กเสิร์ฟคนที่ทำงานอยู่ในร้านเนี่ยทางท่านอธิบดีก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะคะดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งการเยียวยาเนี่ยไม่ได้เลือกเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นสัญชาติอื่นหรือว่าแรงงานข้ามชาติก็เยียวยาหมดนะคะตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าผู้ปกครองนะคะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของกรมนะคะก็จะมีการรับเรื่องโดยเฉพาะคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจะมีการแจ้งสิทธิ์ให้กับญาติมาติดต่อขอรับการช่วยเหลือแล้วก็รับเงินเยียวยาด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่แล้วก็ไปประสานกับญาติพี่น้องที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีค่ะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ63รายแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนะคะทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตด้วยหากว่าประสงค์ที่จะรับการเยียวยาติดต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นะคะก็จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก็คือข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้สั่งการเร่งด่วนแล้วนะคะว่าจะต้องช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะค
1: ะ
0: ว่าจะช่วยเหลือเยียวยากันอย่างครบถ้วนหรือไม่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นความสนใจของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: 13:13 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของประกันสังคมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่คนที่เป็นผู้ประกันตนสนใจมากๆแล้วก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วก็ผู้รับฟังรายการวิทยุทุกท่านนะครับผมครับผมปุณรัตน์หมอกม่วงครับผมงานประกันสังคมครับผม
1: ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันถึงโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะได้ทราบว่าใกล้จะถึงวันที่จะมีการเลือกตั้งแล้วการลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็สำคัญอย่างยิ่งตอนนี้มีการขยายเวลาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะครับคือเดิมทีเนี่ยนะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับของในส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้นว่าจะสามารถลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในช่วงระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เหลือระยะเวลาอีก2วันแล้วนะครับก็จะครบกำหนดในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้เล็งเห็นถึงความอยากจะให้มีส่วนร่วมนะครับทั้งฝั่งนายจ้างเองและก็ทั้งฝั่งผู้ประกันตนเองนะครับจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับประกันสังคมนะครับก็เลยมีการขยายนะครับขยายได้เวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งออกไปอีก5วันครับก็คือจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งวันที่15กรกฎาคมครับก็ขยายไปถึงวันที่20กรกฎาคมครับผมครับ
0: สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปเลือกได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
2: ครับในส่วนของช่องทางนะครับที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นช่องทางเดิมนั่นแหละครับ3ช่องทางเดิมนะครับที่จะอำนวยความสะดวกนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับซึ่งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเองนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้ช่องทางแรกนะครับช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางของผู้ประกันตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus นะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะใช้ IT นะครับไม่สะดวกที่จะใช้โทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะwalk in นะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมที่เราสะดวกก็ได้ครับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นะครับก็ไปในช่วงระยะเวลาไม่เว้นมันอยู่ราชการนะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้บริการทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะสามารถลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งแทนนะครับลงทะเบียนเลือกตั้งให้นะครับก็จะมีแบบคำร้องคำขอนะครับที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการในส่วนนี้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับแล้วก็จังหวัดครับอาจจะขออนุญาตเรียนเสริมนิดนึงนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับเราก็สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์ของเราว่าเราสามารถแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมเนี่ยนะครับก็วันที่10มีนาคมนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นการเปิดการมีสิทธิ์เปิดการใช้สิทธิ์ด้วยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็ขยายเวลาที่ว่า5วันเนี่ยขยายอะไรบ้างคะ
2: ในส่วนของการขยายนะครับก็จะขยายในส่วนของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับก็สามารถที่จะขยายเดิมสิ้นสุดวันที่15นะครับก็ขยายไปจนถึงวันที่20นะครับก็สามารถที่จะนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถที่จะไปลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับ
0: ค่ะสำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนนะคะก็ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครที่เล่นโซเชียลอยู่แล้วก็เข้าไปในระบบของเว็บไซต์ก็ได้ลองเข้าไปดูแล้วนะคะเข้าง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไปเลือกเขาจะมีเมนูให้เลือกว่าเลือกตั้งลงไปตรงเลือกตั้งก็เข้าสู่ระบบได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องยืนยันด้วยไทยดีด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนของเราเองนะครับก็ผ่านระบบไทยดีนะครับก็จะระบบมันก็จะไม่ยุ่งยากครับเราก็ลงทะเบียนไปตามหน้าจอที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้เลยครับก็จะไปตาม
0: ขั้นตอนแล้วค่ะท่านคะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันอันนี้ต้องกรอกเป็นเลขแบบประกันสังคมหรือว่า
2: คือในส่วนของระเบียบเลือกตั้งเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะ บื้องต้นเนี่ยจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยก่อนครับเพราะว่าในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็คือในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยนะครับก็สามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับอย
0: ่
2: างสมมติว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ในส่วนของการได้สิทธิเลือกตั้งนะครับก็อาจจะแยกออกมาอีกกรณีนึงนะครับซึ่งระเบียบเลือกตั้งเองก็ได้กำหนดไว้ว่าทั้งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนนะครับที่จะมาใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเบื้องต้นอาจจะต้องมีสัญชาติไทยครับ
1: ทั้งฉะนั้นแล้วผู้ประกันตนเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหลักยังไงบ้างนะคะ
2: ครับผู้ที่จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็ตามที่ได้นำเรียนก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับหรือว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งกกต.นะครับกกต.เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม69นะครับที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นในการดูมูลสมทบเนี่ยนะครับก็ดูย้อนไปใน6เดือนพฤศจิกา68จนถึงเมษา69นะครับก็ต้องมีการนำส่งสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนในช่วง6เดือนนี้นะครับในช่วง6เดือนนี้ก็ต้องมีการเป็นผู้ประกันตนหรือเป็นนายจ้างมาตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็มาดูในเงื่อนไขของมูลสมทบด้วยครับว่าจะต้องมีการนำส่งสมทบ3เดือนนะครับจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างพฤศจิกายน68ถึงเมษายน69ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าต้องเป็นคุณสมบัติที่ชัดเจนแบบนี้นะคะถึงจะเป็นตัวจริงที่จะมีสิทธิ์ได้นะคะค่ะแล้วว่าถ้าหากต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนล่ะคะต้องยื่นใบสมัครเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนบ้างคะ
2: ครับถ้าเกิดว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนนะครับจะสมัครเป็นผู้แทนนะครับก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง นะครับที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสมัครผู้แทนนะครับก็ไม่ได้ขยายไปด้วยนะครับแต่ว่าในขยายเฉพาะในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ผู้สมัครเป็นผู้แทนหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยสมัครได้ที่ประกันสังคมนะครับจังหวัดนะครับหรือประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกวันครึ่งนะครับที่จะให้ได้ตัดสินใจนะครับซึ่งเมื่อสมัครแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ในวันที่19สิงหาคมนะครับก็ช้ากว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประมาณสัปดาห์นึงนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะประกาศวันที่10สิงหาคมนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะประกาศวันที่19ครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้งนี่ต้องอายุเท่าไหร่คะมีเงื่อนไขของการส่งเงินสมทบด้วยไหมคะ
2: ครับผมก็ในส่วนของเงื่อนไขนะครับก็มีการกำหนดไว้เช่นเดียวกันครับจะแตกต่างจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีอายุนะครับไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นะครับนับถึงวันเป็นสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีการนำส่งสมทบนะครับอาจจะช่วงยาวหน่อยนะครับก็คือติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนะครับโดยนับตั้งแต่กรกฎาคม66นะครับจนถึงมิถุนายน69นะครับเพราะนั้นในช่วงระหว่างนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการนำส่งสมทบติดต่อกันนะครับไม่น้อยกว่า36เดือน
0: ค่ะ
2: นะครับซึ่งแตกต่างจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาจจะช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นผู้แทนเนี่ยต้องเข้ามาเรียนจากการลงทุนนะครับก็อาจจะต้องมีการช่วงระยะเวลาของการนำส่งสมทบเนี่ยที่ยาวกว่าเพราะว่าจะต้องอาศัยความคุ้นเคยนะครับความเข้าใจในระบบงานประกันสังคมนะครับก็เลยจะต้องมีการนำส่งสมทบช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่าก็คือ36เดือนติดต่อกัน
0: ครับ
2: ก็คือในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม66ถึงมิถุนายน69ครับ
0: ค่ะก็36เดือนนะจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอายุ25สมัครได้เลยไหมแต่ว่าต้องไปดูคุณสมบัติให้ครบถ้วนนะเขาบอกว่าต้องมีการส่งเงินสมทบส่งเงินสมทบเนี่ยติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนถึงจะสามารถไปเป็นการสมัครรับเลือกตั้งได้นะคะสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถรวมตัวกันไปลงสมัครเป็นทีมได้หรือเปล่าคะหรือว่าได้เฉพาะตัวบุคคล
2: ครับก็คือถ้าจะมาเป็นทีมได้ครับแต่ว่าในส่วนของการได้หมายเลขตัวผู้สมัครนะครับ1คนต่อ1หมายเลขนะครับเพราะนั้นในการมาเนี่ยก็จะมามีเป็นทีมนะครับเหมือนที่เราปรากฏตามข่าวว่าจะมีตั้งเป็นทีมนะครับซ
0: ึ่
2: ง1ทีมเนี่ยไม่ได้มี1หมายเลขนะครับ1ทีมแล้วก็จะมี7คนถ้าตั้ง7คนเนี่ยก็จะมี7หมายเลขนะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกนะครับผู้แทนไม่ว่าจะเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ย1คนนะครับเราผู้ประกันตน1คนเนี่ยหรือว่านายจ้าง1คนเนี่ยสามารถที่จะเลือกผู้แทนของตนเองไม่เกิน7หมายเลข นะครับเพราะนั้นหมายเลขเนี้ยนะครับเวลาเรามาสมัครผู้แทนเนี่ยเราอาจจะได้ลำดับเลขต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามาสมัครตอนที่ทราบว่ามาสมัครกันอาจจะทั่วประเทศนะครับรับสมัครสังคมทั่วประเทศเพราะนั้นเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้รันกัน7ก็ได้แต่อาจจะมี2มี10มี25มี31ก็ได้นะครับแต่ก็เป็นหมายเลขนะครับโดยหลักก็คือคนมี1หมายเลขครับผมครับ
0: ก็คือผู้สมัคร1คนก็จะได้1หมายเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใครที่จะเลือกค่ะก็ดูเอาไว้ในดวงใจก่อนนะคะเลือกได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะท่านคะ
2: ได้ไม่เกิน7ครับ
0: ไม่เกิน7โอ้เยอะนะ
1: ค่ะตัวแทนนายจ้าง7แล้วก็ตัวแทนของผู้ประกันตน7ใช่ไหมคะ
2: ครับโดยการบริหารกองทุนเนี่ยก็จะมี3ฝ่ายครับก็จะมีนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนของฝ่ายรัฐนะครับซึ่งก็จะมีผู้แทนของฝ่ายละแต่ละฝ่ายครับ7คนก็จะรวม21คนนะครับเป็นกรรมการสังคมครับ
1: ค่ะแล้วกรณีที่นายจ้างเป็นรูปแบบนิติบุคคลนะคะจะต้องทำยังไงหากว่าต้องการจะใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครค่ะ
2: ครับผมในส่วนที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับคือโดยปกติถ้าเราเป็นนายจ้างกิจการเจ้าของคนเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเป็นผู้จ้างนะครับหรือว่าสมัครเป็นผู้แทนได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่มีเป็นนิติบุคคลนะครับเราก็จะต้องกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นนะครับอย่างเช่นว่าบริษัทนะครับเพราะนั้นถ้าบริษัทเราเนี่ยมีกรรมการ3คนนะครับเราก็จะต้องมีการมอบให้คนใดคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้นๆนะครับก็จะมีหนังสือมอบหมายนะครับที่จะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจไปทำการแทนนิติบุคคลนะครับไปใช้ติดแทนนิติบุคคลหรือว่าบริษัทนั้นนะครับซึ่งโดยหลักนะครับจะต้องเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนะครับทั้งผู้มอบแล้วก็ผู้ได้รับมอบหมายด้วยครับเพราะว่าเราต้องไปเป็นตัวแทนของบริษัทวันนี้คนนั้นครับ
0: ค่ะแล้วเอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมสำหรับการไปยื่นใบสมัครในการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของเอกสารที่จะไปสมัครนะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายนะครับก็ขนาด 8.5 คูณ 13.5 เซนนะครับก็จำนวน5รูปนะครับแล้วก็ในส่วนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับก็จะต้องมีหนังสือมอบหมายนะครับแล้วก็หนังสือรับรองนะครับที่มีอายุไม่เกิน6เดือนนะครับก็ไปยื่นสอบกันนะครับกับผมเวลายื่นก็ต้องไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นะครับก็จะแตกต่างจากลงทะเบียนแค่สิทธิ์นะครับที่สามารถเลือกได้แต่ว่าเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อย่างต้องดูเอกสารคุณสมบัติอะไรต่างๆประกอบนะครับก็อาจจะวอล์กอินนะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมครับ
0: ค่ะก็เตรียมให้พร้อมนะเพราะว่าอะไรที่เราจะเลือกใครจะเลือกใครนะคะมาบริหารจัดการเพราะว่าเขาจะดูภาพรวมทั้งหมดเนาะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงถ้าเป็นผู้ประกันตนก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนละส่วนนายจ้างก็จะเป็นตัวแทนของฝั่งนายจ้างนะคะก็จะเป็นเลือกมาเป็นบอร์ดนะคะและที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวให้ย้ำหน่อยค่ะท่านคะว่าการลงทะเบียนการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันไหนคะ
2: ครับในการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นการกกต.ได้กำหนดเป็นวันหยุดนะครับก็คือเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยา69นะครับต
0: ั้
2: งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็เพื่อที่จะให้ส่วนใหญ่นะครับสถานประกอบการก็จะหยุดการประกอบการกันนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็เลยกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่27กันยานะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับซึ่งใครจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนนะครับก็ในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราก็ได้เลือกจังหวัดและก็อำเภอไปแล้วนะครับซึ่งในวันที่10สิงหานี้ที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะมี SMS นะครับแจ้งไปว่าเราเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปตามยินนั้นได้เลยครับครับ
0: ก็สะดวกด้วยนะคะ
1: ก็คือจะมีการกำหนดมาแล้วเลือกเองใช่ไหมคะว่าจะไปเลือกได้ที่ไหนสะดวกที่สุด
2: ครับใช่ครับสามารถจำบัตรก็เลือกทำเพื่อได้นะครับว่าเราจะไปใช้สิทธิ์ที่ไหนครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะให้คุณปุณรัตน์ได้เชิญชวนในการที่จะลงสมัครในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงไปลงเลือกตั้งด้วยในวันที่จะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางไหนได้บ้างเชิญประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับก็นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่นายจ้างนะครับและผู้ประกันตนนะครับที่จะได้เลือกผู้แทนในฝั่งของตัวเองนะครับได้เข้ามาเป็นบอร์ดประกันสังคมขึ้นจากการลงทุนนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับส่งผู้แทนนะครับเข้ามาบริหารจัดการของคุณนะครับซึ่งก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับได้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับไปจนถึงวันที่20 นะครับกรกฎาคมนะครับในส่วนการสมัครผู้แทนนะครับก็เหลือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าจะสมัครผู้แทนก็อาจจะต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราโอเคจะต้องมาสมัครแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับที่จะสอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับสำนักงานประกันสังคมก็จะได้มีการจัดตั้งนะครับศูนย์ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับที่จะคอยให้ความสะดวกนะครับแล้วก็ให้ตอบข้อสักถามต่างๆนะครับกับผู้ที่ให้ความสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยทั้งฝ่ายในจ้างเองหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่าผู้ประกันตนเองนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-956-2929นะครับทุกวันนะครับเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ครับหรือว่าจะกดสายด่วนก็ได้ครับ150669นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะครบถ้วนนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณปุณณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษจากสำนักงานประกันสังคมที่มาให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับค่ะ
1: โค้งสุดท้ายแล้วนะคะถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะ
0: คะ
1: ผู้ประกันตนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อย
0: ค่ะเขาขยายเวลา5วันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ้นสุด15กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าขยายเวลาไปให้อีกนะคะสำหรับบางท่านอาจจะติดภารกิจแล้วก็ลืมไปว่าอาจจะต้องไปลงทะเบียนนะคะขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว5วันไปจนถึง20กรกฎาคมนี้แล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนด้วยแล้วก็ขยายเวลาเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนด้วยนะคะยื่นคำขอด้วยตัวเองค่ะที่สำนักงานประกันสังคมของกรุงเทพมหานครก็ได้ในพื้นที่หรือว่าจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยข่าวสารกันต่อค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในยุคที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทั้งการชวนลงทุนชวนทำบุญหรือแม้แต่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวสาเหตุหนึ่งเกิดจากการรับข้อมูลจำนวนมากแต่ขาดความระมัดระวังในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเนื้อหาปัญหาข่าวลวงหรือเฟคนิวส์คือภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากความนิยมของการสื่อสารผ่านแชทปิดเช่นในกลุ่ม LINE ที่ผู้ใช้งานมักจะเผยแพร่ข้อมูลต่อกันไปโดยไม่ไตร่ตรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงคล้ายกับห้องสะท้อนเสียงหรือ Echo Chamber ที่คนอยู่ในห้องมีแนวโน้มจะเชื่อเหมือนกันพูดเหมือนกันและไม่มีการตั้งคำถามหยุดคิดถามทำคือ4แนวทางง่ายๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุหยุดเพื่อยับยั้งชั่งใจไม่รีบเชื่อข้อมูลที่ได้รับมาในทันทีคิดเพื่อคำนึงถึงข้อดีข้อเสียความจำเป็นและผลกระทบของการแชร์ข้อมูลที่จะมีต่อผู้อื่นและสังคมถามเพื่อสืบเสาะข้อมูลจากผู้รู้หรือแหล่งสื่ออื่นๆไม่ฟังความข้างเดียวและทำเพื่อทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเผยแพร่ต่อไปยังผู้อื่นทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันปลอดภัยและมีสุขภาวะ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาส เปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 13:35 นะคะขอบคุณทีมงานมากเลยค่ะ คุณยกมือชูมือเนี่ยที่ฉันตกใจ นึกว่าจะไปแข่งขันเรือยาวนะ พอพูดถึงเรือยาวแล้วเนี่ยเ ชื่อว่าหลายคนอยากไปนะพี่พัท พี่พัทอยู่ใกล้น่าจะไปนะ
1: น่าไปเที่ยวนะ
0: ไม่น่าไปดูว่าเขาพากแบบนั้นอ่ะเอามาอะแดปใช่
1: โอ้โหปากไปไม่ทันใจ
0: อ้าปากค้าง
1: เออค่ะมาทักทายกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook นะคะมีทักทายกันเข้ามาหลายคนแหมแต่คุณอะไรนะคะคุณประกิต
0: คุณประกิตดิฉันชอบมากเลยสองสุสองสุ
1: สี่สุเล็กกับสุใหญ่หมายความว่ายังไงคะ
0: ก็สุเล็กกับสุใหญ่แต่ไม่นะดิฉันว่าสุใหญ่ทั้งคู
1: ่เอาแซวตัวเองนะ
0: ไม่เราไม่ต้องให้ใครมาแซวดิฉันจัดการตัวเองได้ไม่มีใครเล็กไม่มีใครใหญ่ค่ะมีแต่สุสวยสองสุสวยนะคะคุณพยอมนาคน้อยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะ SCG เขาวงสระบุรีย้อนสมัย20ปีที่แล้วคุณสุภาษิต
1: อะไรนะคะมีพาดพิง
0: ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วคุณสุภาษิตเนี่ยสวยจนกบต้องร้องอบๆๆสู้ไม่ได้เลยแน่นอนตอนนั้นฉันยังเป็นวัยละอ่อนอยู่
1: ย้อนไปทำไมล่ะคะไม่ต้องย้อน
0: ใจหายวาบเลยเนาะเอาตอนนี้ไม่ได้เหรอ
1: ตอนน
0: ี้
1: แหละค่ะ
0: ชมตอนนี้เถอะค่ะ
1: คุณดาราวันก็ทักทายมานะคะคุณรจนาบูรณกิตตินะคะอยู่เป็นเพื่อนกันคุณพิสมัยค่ะทักทายนะคุณชาตรีชื่นสุขรักนะคะน้องชาตรีคุณพิสมัยคุณเอกอเนกพิกไทยค่
0: ะ
1: ส่งสติ๊กเกอร์มาก็เป็นกำลังใจชื่นใจนะเน
0: าะหลายคนคงงงว่าทำไมวันนี้ที่ฉันไม่ไลฟ์ต่อไลฟ์ไม่ได้
1: ทำไมคะ
0: เน็ตอ่อน
1: คุณพิมพ์สุขสำราญค่
0: ะ
1: คุณพิกูลนะคะคุณประกิตนิยมถ้าใครไม่มีชื่อก็ทักมาอีกรอบนะคะ
0: คุณอัชราคุณอัชราบอกว่าสวัสดีสองสาวยามบ่ายวันพระเอ้าวันนี้วันพระหรอ
1: ใช่
0: สาธุนะคะ
1: คุณแม่แต่แววค่ะทักทายมานะคะ
0: คุณรจนา
1: คุณสีแสดด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้มาฟังเรื่องราวข่าวสารกันต่อนะ
0: คะ
1: เรื่องข้าวแกง
0: โอ้ดิฉันชอบเลยค่ะล่าสุดเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะพี่พั
1: ท
0: ให้พี่พัทเล่าให้ฟังดีกว่า
1: เขาบอกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทยังเป็นเพียงแนวคิดอยู่ค่ะคุณ
0: เหรอแต่ก็ดีใจแหละถึงจะเป็นแค่แนวคิดถ้าแนวคิดออกมาแบบโชว์ออกมาเป็นรูปข่าวแบบนี้ดิฉันว่าอนาคตข้างหน้าท่านต้องทำ
1: มันมีความหวังมันมีความหวัง
0: ให้ได้นะ
1: ก็จะช่วยดูแลค่าครองชีพหลังราคาน้ำมันลดลงนะคะก็ยังฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายกันก่อนนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงค่ะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะกับโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทระบุว่าเป็นแนวคิดเบื้องต้นนะคะมีการหารือแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงนะคะยอมรับว่าข้าวแกงเนี่ยมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าค่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มค่าแรงทั้งหลายนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยมีแนวคิดนี้ที่จะช่วยเขาเรียกว่าต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าให้ร้านค้าเหล่านั้นล่ะค่ะทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดแล้วก็ภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆแทนนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่ายังอยู่เป็นแนวคิดอยากจะให้หลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะทบทวนพิจารณาให้เหมาะสมในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะคะแล้วก็มีกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่าข้าวแกง30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันราคานั้นอยู่จริงมีอยู่จริงค่ะแต
0: ่
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมีมั้งไม่มีไข่ดาว
0: คุณคะดิฉันก็ไปกินอาหารเยอะนะเป็นคนที่กินอาหารแบบหลากหลายเวอร์ชั่นมากเลยตั้งแต่ระดับแบบรากหญ้าฐานลากเลยกินเป็นแบบว่าไปต่างจังหวัดเนี่ย30บาทเนี่ยหายากมากนะคือต้องเข้าใจนะ30บาทเนี่ยข้าวเท่าไหร่แล้วล่
1: ะ
0: ข้าวหุงไหนอะค่าแก๊สเนาะเหมือนที่พี่พัฒน์บอกทั้งค่าแก๊สค่าหุงต้มค่าแรงไม่เอาหรอแต่30บาทถามว่ามันอาจจะมีอยู่แต่ปริมาณก็จะอิ่มไหมปริมาณน้อยเราก็ต้องมองเห็นว่าในภาพรวมเนี่ย30บาทมันยากแล้วทุกวันนี้เรายังกินไม่ใช่30เลย
1: เฉพาะโดยเฉพาะค่าพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะอย่างค่าแก๊สที่บอกเนี่ยมันก็ทำให้ราคาข้าวแกงในปัจจุบันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะคะ
0: 40 50เดี๋ยวนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะตกใจไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อล่าสุดดิฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่าวัตถุดิบเขาดีวัตถุดิบดีก็คือมันจะมีหลายราคาเนาะถ้าทั่วไปมันก็อาจจะอยู่ที่50 60 70 แต่เดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยอร่อยที่เป็นแบบเนื้อเกรดแบบพรีเมียมหน่อยเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ2คน2ชาม300กว่าบาท
1: โอ้โห
0: จริงค่ะ
1: ค่ะเพราะต้องวัตถุดิบ
0: วัตถุดิบ
1: ค่ะมันก็จะแพงขึ้นมา
0: ค่าแรงอีก
1: ใช
0: ่ค่ะน้ำมันค่ะขนส่งนะคะกินไปน้ำตาร่วงพลอยแต่ไม่ช่วงนี้ไม่ร่วงค่ะเพราะว่าเรามีไทยชื่อไทยก็ประหยัดไปได้เยอะ
1: ต้นเดือนเท่านั้นนะคะกลางเดือนก็หมดแล้ว
0: ใกล้แล้วค่ะ
1: โอเคก็ช่วยกันไปนะคะในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพมันสูงนะคะมีค่าเรื่องของราคาน้ำมันมาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ก็ภาครัฐก็ช่วยอย่างเต็มที่เดือนละ 1,000 บาทเนี่ย4เดือนอีก2เดือนก็จะหมดหมดโครงการแล้วต่อไปก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะ
0: คะ
1: เราต้องอยู่ให้รอดอยู่ให้ได
0: ้
1: นะคะอาจจะมีโครงการดีๆต่อไป
0: เน
1: าะ
0: ก็ภาวนานะเพราะว่าเชื่อว่าประชาชนคนไทยหลายๆคนอยากให้ต่อยอดนะคะเรื่องของนำแบบอะไรก็แล้วแต่มาช่วยในเรื่องของพยุงค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ดีมากๆสำหรับคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะ อย่าลืมว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ใช่แค่50 50นะมันเป็น60 40จ่าย 40% อ่ะไปซื้อหมูอ่ะสมมติว่าปกติเคยซื้อหมู200บาทเนา
1: ะ

0: เรื่องของเรื่องที่บอกว่ามันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้บอกว่ายกเลิกสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการท่านบอกว่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการนะท่านบอกว่าข้าราชการรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องการบำนาญวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงเพื่อนำไปนำเงินเนี่ยไปซื้อประกันชีวิตเองนะคะทางด้านของท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะคุณแพทริเซียมงคลวณิชนะคะท่านก็บอกว่ากรมบัญชีกลางเองเนี่ยกำลังดำเนินการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการอยู่ค่ะซึ่งมีเป้าหมายบอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายสูงหรือว่าประมาณ 90,000 ล้านบาทต่อปีโดยขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ5ล้านคนค่ะในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกรมบัญชีกลางยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการแต่อย่างไรแต่จะเป็นการปรับปรุงพร้อมกับกำลังเปิดรับฟังข้อคิดเห็นเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าใครที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาเปิดให้แสดงความคิดเห็นเราก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาโมเดลต่างๆค่ะเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ไปกับข้าราชการเข้าใหม่ด้วยก็คือข้าราชการน้องใหม่ที่เข้ามา โดยกรมบัญชีกลางจะมีหน้าที่สนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่ระดับนโยบายซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ด้วยซึ่งมีอายุต่ำกว่า30ปีที่พบว่าไม่ต้องการระบบสวัสดิการบำนาญในวัยเกษียณแต่ต้องการเงินเดือนที่สูงพอสำหรับที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันได้เพื่อนำเงินเนี่ยไปลงทุนหรือว่าบริหารจัดการซื้อประกันชีวิตด้วยตัวเองค่ะสำหรับข้อเสนอที่ต้องการให้ดึงระบบประกันภัยเอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการแทนระบบเดิมทั้งหมดนั้นทางกรมบัญชีกลางเองเคยทำการศึกษาแล้วปรากฏว่าทำได้ยากในทางปฏิบัตินะคะด้วย2ปัจจัยหลักก็คือต้นทุนการบริหารจัดการที่สูงเกินไปอาจจะพุ่งสูงถึงระดับหมื่นล้านบาทได้รวมไปถึงเงื่อนไขการดูแลตลอดชีวิตด้วยซึ่งธรรมชาติของระบบข้าราชการเนี่ยต้องดูแลข้าราชการไปจนเสียชีวิตค่ะซึ่งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะสูงสุดจะอยู่ในช่วง1เดือนสุดท้ายของชีวิตบริษัทประกันภัยเนี่ยถ้าไปมองอีกทีนึงนะมักจะไม่รับเงื่อนไขนี้อยู่แล้วง่ายๆเลยใครที่เคยทำประกันหรือว่าตั้งใจจะไปทำประกันเขาจะถามเลยอันดับแรกคุณมีโรคประจำตัวไหมถ้ามีตัดเลยไม่รับอยู่แล้วหรือถ้ารับเบี้ยค่อนข้างสูงมากๆหรือถ้าอายุเยอะก็ไม่รับอันนี้เป็นมาตรการหลักเลยที่เขาไม่รับนะคะแต่ถ้าเป็นระบบราชการไม่ได้มองตรงนั้นดูแลคุณไปจนถึงเสียชีวิตนะคะทีนี้ก็ยังมีความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของสิทธิ์ที่ชนเพดานด้วยซึ่งฐานผู้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่า NCD นี่แหละค่ะหากว่าใช้ระบบประกันเต็มรูปแบบเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเบิกจ่ายชนเพดานวงเงินสูงสุดเนี่ยได้ง่ายอยู่แล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของการเบิกยานะคะเรื่องของการเบิกยาเนี่ยกำหนดให้โรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความโปร่งใสในการสั่งจ่ายยาค่ะท่านเองก็บอกว่าให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มบทลงโทษขั้นเด็ดขาดกรณีที่พบการทุจริตค่ะปรากฏว่ามีบุคคลครอบครัวใดคนหนึ่งเนี่ยกระทำการทุจริตอย่างเช่นการตระเวนเบิกยาเพื่อนำไปขายต่อแล้วก็ส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเนี่ยรวมตัวถึงข้าราชการผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีซึ่งจากการรวบรวมสิทธิ์สถิติย้อนหลังเนี่ย10ปีปรากฏว่ามูลค่าความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะนี้เนี่ยสูงนะคะพี่พัฒน์มีอยู่จริงด้วยมีสูงถึง250ล้านบาทแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากบุคคลในครอบครัวเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยสมมติว่าหนึ่งในครอบครัว A เนี่ยคุณ A เป็นข้าราชการแค่คนเดียวใช้สิทธิ์รักษาของแม่ของเมียของภรรยาของภรรยานะคะใน A เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าใน A ทุจริตสิทธิ์การรักษาทั้งหมดถูกตัดหมดเลยเพราะว่าถือว่าทำผิดแต่จริงๆก็ดีนะมันก็ไม่สมควรเนาะที่จะไปแบบนี้นะแต่ที่เกิดมาเนี่ยแต่ที่เหตุที่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ผู้ไปใช้สิทธิ์นะที่เขาออกมามันก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็ช่วยกันนะคะอย่าทำอะไรที่เป็นบาดแผลกับส สังคมก
1: ับ
0: หน่วยงานภาครัฐดี

0: กว่าค่ะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องของสวัสดิการของข้าราชการนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องรอการพิจารณาเนาะ
0: ใช
1: ่ค่ะมีเรื่องของการแถลงคณะรัฐมนตรีผลการประชุมมีเรื่องนึงนะคะเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวร่างพระราชบัญญัติปรับโครงสร้างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬานะคะตั้งขึ้นใหม่เพื่อที่จะมุ่งลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐค่ะแล้วก็สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกำหนดให้มีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยกเลิกกระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นการรวมกิจการภารกิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ใหม่นะคะแล้วก็มีกระทรวงกีฬาค่ะเขายกเลิกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ตั้งกระทรวงกีฬาพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ว่ามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการพละศึกษาการกีฬาทั้งกีฬาพื้นฐานกีฬามวลชนกีฬาเลิศกีฬาอาชีพกิจกรรมนันทนาการการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมเทคโนโลยีการกีฬาและบริหารจัดการกีฬารวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศสำหรับส่วนราชการสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมพละศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการปรับปรุงโครงสร้างนี้นะคะเป็นการแบ่งส่วนราชการตามร่างพระราชบัญญัติไม่มีการเพิ่มจำนวนตำแหน่งอัตรากำลังและก็งบประมาณในภาพรวมซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลลดความซ้ำซ้อนเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของรัฐค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะเรื่องที่เราต้องพูดถึงนะคะเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นอะไรนะเป็นครีเอเตอร์นะเป็นแบบยูทูบเบอร์เป็นอินฟูนะคะเยอะมากๆเลยล่าสุดค่ะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านรองชัยวัฒน์บุญชวลิตนะคะท่านก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม NBT Connect Media Forum ค่ะ Creator Club Plus แน่ฟังดูแล้วก็สมัยใหม่แน่นอนนะคะพี่พัดเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเน้นย้ำถึงการปรับแนวคิดการทำงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้สอดรับกับยุคใหม่แบบดิจิทัลแบบนี้ค่ะโดยย้ำนะคะว่าหัวใจของการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การเผยแพร่ข่าวสารนั้นแต่ว่าต้องสามารถที่จะสร้างความรับรู้เปลี่ยนทัศนคติแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังง่ายๆก็คือทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยสื่อเข้าใจเป็นภาษาแบบบ้านๆได
1: ้
0: พูดแบบพูดข่าวให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายไม่ใช่เป็นวิชาการจนเกินไปนะคะท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์นะคะท่านก็ยังบอกว่าคนที่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารเนี่ยจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างสื่อกับประชาสัมพันธ์ค่ะโดยสื่อเนี่ยก็จะมีหน้าที่บอกให้ประชาชนนั้นรับรู้ข้อมูลข่าวสารในขณะที่การประชาสัมพันธ์นั้นเป้าหมายหลักที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความเชื่อมั่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนด้วยค่ะพร้อมกันนี้ท่านก็ย้ำเลยนะคะว่าความสำคัญของ เรื่องของ CI เนี่ยหรืออัตลักษณ์ขององค์กรก็จะช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถจดจำหน่วยงานได้ผ่านองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็น รูปแบบสีสันรูปแบบการนำเสนอหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้แล้วก็ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยค่ะสำหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเนี่ยท่านรองเองก็บอกว่าการฝึกอบรมเนี่ยที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การบรรยายนะไม่ใช่แค่การบรรยายผ่านสไลด์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์จริงหรือว่าความสำเร็จเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกันค่ะพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้สำหรับคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยซักถามหรือว่าลงมือทำเองทำจริงปฏิบัติจริงเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยจากการลงมือทำถึงแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ได้มากกว่าการที่ไปเรียนรู้เชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว มันก็เหมือนกับว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนอะทำไมเขาถึงเวลาที่เราไปเรียนหนังสือทำไมเขาต้องถึงเวลาที่ต้องไปฝึกประสบการณ
1: ์
0: กับหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะคะช่วงท้ายท่านรองเองก็บอกว่าสำหรับความสำเร็จของกิจกรรม NBT Connect Media Forum Creator Club plus นี้ไม่ใช่แค่สิ้นสุดลงเมื่อจากกิจกรรมเสร็จเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แหละค่ะหลังจากที่ผู้เข้าร่วม อบรมเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าไปหารือกันร่วมกับหน่วยงานองค์กรนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้แล้วก็ขับเคลื่อนงานสื่อของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะ
1: อืมค่ะมาอีกถึงอีกเรื่องที่ประชาสัมพันธ์นะคะจังหวัดราชบุรี
0: ค่ะ
1: มีการจัดงานยิ่งใหญ่มหกรรมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงยกทัพราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์นะคะบุกอตก.จตุจักรค่ะในช
0: ่
1: วงวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้นะคะจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานครั้งยิ่งใหญ่เอาใจเหล่านักชิมนักช็อปนะคะอยู่ในเมืองกรุงในชื่อมหกรรมสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงประจัดที่อตก.นะคะ 8:00 ถึง 6:00 เย็นนะคะ8:00 เช้าถึง 6:00 เย็นภายในงานจะมีโซนไฮไลท์ราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์ยกกองทัพสินค้าสัตว์น้ำมูลค่าสูงการันตีความสดสะอาดปลอดภัยส่งตรงจากสายน้ำเมืองราชบุรีสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะนำทัพโดยของดีเมืองโอ่งกุ้งกล้ามกรามบางแพสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ระดับพรีเมียมนะคะโดดเด่นด้วยขนาดตัวไซส์ใหญ่เนื้อเด่นแน่นๆนะคะเมนูสดท้าทายอย่างจระเข้ย่างแล้วก็กองทัพผลผลิตสัตว์น้ำคุณภาพดีอย่างปลานิลปลาสลิดปูนามากมายนะคะไฮไลท์อีกงานก็อีกอย่างนึงก็คือแจกฟรีในวันเปิดงาน
0: โอ้ต้องไป
1: วันเฉพาะวันที่17นะคะ17นี่เป็นวันศุกร์เน
0: าะ
1: 8:00 เช้าเป็นต้นไปร่วมงานรับสิทธิ์ร่วมชิมเมนูกุ้งกล้ามกรามฟรีนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะต้องไปนะคะแข่งขันกินกุ้งกล้ามกรามบางแพและจระเข้ย่างท้าประลองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานร่วมลุ้นรางวัล นะคะถ่ายรูปคู่กับมัสคอตเพื่อรับของที่ระลึกในงานฟรีด้วยนะคะแล้วก็3วันที่จัดงานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากมายไปร่วมชมกันนะคะโซนราชบุรีฟิชเชอรี่แฟร์นะคะ 17-19 กรกฎาคมนี้ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.จตุจักรกรุงเทพมีงานนี้ที่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีฝากมาประชาสัมพันธ์กันค่ะ
0: นะคะน่าสนใจนะเพราะว่าเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามีเนื้อจระเข้ด้วย เดี๋ยวให้ทีมงานคุณบุญประกอบนะคะไปชิมดูว่าเนื้อจระเข้เนี่ยรสชาติยังไงจริงหรอ
1: จริงเคยทานค่ะ
0: จริงอ่ะดุนะคะคุณคนข้างๆดิฉันดุมากนะ
1: เป็นตำต้มซุปก็ดุมๆกำลังนะคะ
0: จริงหรอ
1: ใช
0: ่โอ้โหไม่กล้าใจยังไม่ด้านพอใจย
1: ัง
0: ไม่กล้าพออ่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเขาไปจับมือกับ CP Extra ลงนาม MOU กันค่ะส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการ60ยังแจ๋วแม้เหมาะมากเลยนะเพราะว
1: ่
0: าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยนะแล้วก็มีผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยอยากจะหารายได้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวโครงการนี้นะคะก็เลยเป็นโครงการ60ยังแจ๋วคือจับมือกันระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็จ้างงานผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่แรงงานวัยทำงานเนี่ยกลับลดลงค่ะก็เลยจำเป็นต้องส่งเสริมการจ้างงานให้กลับกลุ่มผู้สูงอายุ60ถึง70ปีโอ้คือ60ถึง70ปีเลยนะก็ถือว่า10ปีนี้ใครที่ยังมีแรงอยู่เนี่ยไปทำงานสร้างรายได้ได้นะยังมีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถช่วยบรรเทาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ค่ะสำหรับความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็เปิดพื้นที่ให้สำหรับผู้สูงอายุไปใช้ทักษะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตให้กลับมามีคุณค่ามีศักดิ์ศรีแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจเรื่องของสังคมเชื่อว่านะคะไม่เพียงแค่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยกลับมาติดสังคมแต่ว่ามีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับภาครัฐแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยครอบคลุม4ด้านแบบนี้นะคะไม่ว่าใครที่สนใจนะคะพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมสุขภาพเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าฝีมือผู้สูงอายุในบริษัท หลายๆที่นะคะแล้วก็มีแมคโครโลตัสด้วยนะคะ2ปีนี้ก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ไปทำงานตามห้างต่างๆนะคะแมคโครโลตัสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นของร้านกาแฟนกแก้ว
1: ช่วยกันสนับสนุนนะคะให้คนผู้สูงอายุเนี่ย มีงานทำได้ฝึกอาชีพแล้วก็ฝึกร่างกายฝึกสมอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกเรื่องนึงสำหรับแรงงานต่างด้าวนะคะ
0: ค
1: ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570นะคะโดยจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดค่ะตอนนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีขยายเวลานะคะสามารถดำเนินการได้ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์1506กด2ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ 13:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีกับกบและอ้อนะคะวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาอย่างศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ซึ่งขณะนี้คณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชดาธนาจิเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้แถลงในโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
2: พี่พร้อมนะครับ5 4 3 2
3: พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้ยินไหมคะ

0: ได้ยินไหมคะไม่ได้ยินอีกฮัลโหล
1: คณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยนางสาวรัชดาธนเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดอิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกหญิงพัฒดารักพัฒดารักทองสลอยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคณะทั้งสี่ท่านจะได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ
0: ท่านผู้ท่านนะคะวันนี้เป็นการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันอังคารที่14กรกฎาคมค่ะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแถลงมติครม.ในส่วนของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569ที่มีการปรับให้สะท้อนกับเสียงของพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะในรายละเอียดก็สามารถติดตามข่าวที่จะเผยแพร่ไปออกไปแล้วก่อนหน้าค่ะสำหรับในช่วงนี้พวกเราสี่คนก็มีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องซึ่งวันนี้จะหนักไปทางเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะทั้งในเชิงนโยบายและการยกระดับการดำเนินชีวิตส่วนตัวด้วยดิฉันขอเริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเริ่มต้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านนายกได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีนะคะเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและท่านก็ยังได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะไม่ได้เพียงแค่การแสดงความเสียใจนะคะท่านนายกยังเน้นย้ำค่ะว่าเรื่องนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เพราะเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความสูญเสียอย่างยิ่งทั้งครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้ววันนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยแต่เราต้องพยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแก้ไขเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจะต้องยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เรื่องของการร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านนายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าจะต้องเป็นหน่วยงานหลักนะคะบูรณาการทำงานกับกรุงเทพมหานครองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะที่สำคัญคือต้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็จะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการไปเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหลายฉบับทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในหลายสาขาและการยกระดับความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะท่านนายกก็จะไปใน ไปเยือน3เมืองด้วยกันค่ะคือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะโดยที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่ปัญญาประดิษฐ์โลกของปี2026นะคะอันนี้เป็นไปตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปที่นครเฉิงตูนะคะโดยท่านนายกจะเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาของ BOI ค่ะแล้วก็เป็นการเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ที่นครเฉิงตูด้วยซึ่งอันนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่ให้เห็นว่าการลงทุนของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจนักลงทุนจากจีนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะคะส่วนภารกิจที่กรุงปักกิ่งค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะประชุมในระดับทวิภาคีแบบเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนคือท่านหลี่เฉียงนะคะและก็จะพบหารือกับท่านเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณะประชาชนจีนด้วยนะคะและในโอกาสนั้นที่ปักกิ่งก็จะมีการลงนามในข้อเอกสารสัญญาความร่วมมือในหลายมิติด้วยกันค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันจะพูดถึงเรื่องของร่างกฎหมายที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลนี้ที่จะแก้ปัญหาชาวต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมีการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการกระทำผิดกฎหมายแต่ยังใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงความผิดอยู่เพราะฉะนั้นการเนรเทศออกไปเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะคะมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีค่ะจะเรียกว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกก็ว่าได้นะคะตั้งแต่เมื่อ16มิถุนายนค่ะที่ได้มอบหมายให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยไปยกร่างกฎระเบียบเนรเทศนะคะอันนี้เป็นร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ระเบียบเนรเทศนะคะเพื่อที่จะให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวที่ทำความผิดหรือที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายกลับออกไปนอกราชอาณาจักรมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีระเบียบการปฏิบัติราชการว่าด้วยการเนรเทศนะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีระเบียบฉบับนี้เกิดขึ้นเนื้อหาสาระค่ะจะครอบคลุม6ลักษณะความผิดด้วยกันก็คือ1คนที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 2. ทำงานในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว 3. ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4. ปลอมเอกสารทางราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอม 5. กระทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและคนที่เป็นตัวการเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดก็จะถูกเนรเทศได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดำเนินการเนี่ยก็จะให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งให้เนรเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้านะคะจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระของประเทศไทยนะคะสาระสำคัญค่ะคือถ้าเมื่อให้เนรเทศออกไปแล้วเนี่ยไปไหนนะคะถ้าไม่มีสัญชาติแน่นอนก็จะให้เนรเทศกลับไปยังประเทศที่คนต่างด้าวนั้นแจ้งว่าตนเป็นตนอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยค่ะและถ้ากรณีที่เป็นประเทศที่มีผู้ต้องคำสั่งในประเทศไม่มีสัญชาติอยู่หรือองค์การระหว่างประเทศแล้วแต่กรณีมีหนังสือร้องขอผ่านวิธีทางการทูตมาก็จะต้องให้มีหนังสือร้องขอผ่านอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็จะต้องแสดงเจตนาว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องคำสั่งในประเทศนั้นเกิดขึ้นทั้งหมดค่ะเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะก็เป็นเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ไปอีก3เดือนค่ะเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็จะครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแวงและอำเภอสุขีรินทร์นะคะ ส่วนจังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอเยริ่งอำเภอปานาเละอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังค่ะก็จะมีระยะเวลานับตั้งแต่20กรกฎาคม69ไปถึง19ตุลาคม69นะคะตอนนี้ก็ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ยังมีมติครม.นะคะที่สำคัญอีก4เรื่องค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพิ่มมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะการค้ารวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของไทยด้วยค่ะโดยเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ค่ะและส่งเสริมความร่วมมือในสาขาสำคัญเช่นยานยนต์ไฟฟ้านะคะเทคโนโลยีดิจิตอลแผงโซลาร์เซลล์อุตสาหกรรมสีเขียวนวัตกรรมค่ะทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแต่ยังช่วยต่อยอดความร่วมมือกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง13ปีและเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคค่ะข่าวต่อไปนะคะจะเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์และประเทศจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจด้านช่างตวงวัดระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับการกำกับดูแลเครื่องช่างตวงวัดให้ถูกต้องและเป็นธรรมโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามเครื่องช่างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญและการยอมรับไปรับรองตามมาตรฐานสากลค่ะความร่วมมือนี้จะช่วยคุ้มครองการเกษตรกรนะคะผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมอำนวยความสะดวกการค้าระหว่างไทยจีนค่ะโดยไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะข่าวต่อไปค่ะยังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนค่ะและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนด้วยเช่นกันนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งนี้ความเข้าใจดังกล่าวค่ะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานค่ะข่าวต่อไปจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุม3อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและของเสียอันตรายค่ะได้แก่อนุสัญญาบาเซลรอตเตอร์ดัมและสต็อกโฮล์มค่ะพร้อมเห็นชอบแนวทางที่ไทยและจะดำเนินการต่อค่ะสาระสำคัญคือไทยจะเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายควบคุมการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชบางชนิดให้ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรวมทั้งเร่งควบคุมสารมลพิษตกค้างอย่างยาวนานค่ะหรือสาร POPS ที่ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดพิกัดศุลกากรนะคะและฐานข้อมูลสารเคมีให้ชัดเจนค่ะพร้อมนำแนวทางสากลในการใช้งานการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัยเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับมาตรฐานการกำจัดสารเคมีของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งนะคะมีมติแต่งตั้งนะคะที่สำคัญค่ะ3ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงค่ะและต่อเวลาการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นจำนวน3รายค่ะเป็นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันดับที่1ได้แก่นางยุทิกาอิสรางกูลณ อยุธยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะอันดับที่2นะคะนางโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะอันดับที่3นายพนมบุตรจันทรโชติค่ะต่อเวลาการดำรงตำแหน่งนะคะเป็นอธิบดีกรมศิลปากรค่ะต่ออีก1ปีค่ะเป็นครั้งที่1ค่ะสำหรับการมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการลงทุนและการค้าแห่งอนาคต Future of Investment and Trade Partnership หรือเรียกว่า FIT Partnership นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสมัยใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยยังคงยึดหลักคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศ FIT Partnership เป็นกรอบความร่วมมือที่เริ่มโดยประเทศสิงคโปร์นิวซีแลนด์สหพันธรัฐสวิตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสมาชิกปัจจุบัน16ประเทศเป็นความร่วมมือแบบสมัครใจที่ไม่ผูกพันทางกฎหมายและไม่มีข้อผูกพันทางเปิดตลาดเพิ่มเติมและคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหรือหารือกรอบ FIT Partnership ได้ตามเหมาะสมการเข้าร่วม FIT Partnership นั้นจะช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนบนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่1ถึง3ธันวาคม2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งรูปแบบของงานจะเป็นการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติแสดงการบินสาธิตของอากาศยานไร้คนขับและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากผู้แทนประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนการจัดงานจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hubดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานรูปแบบใหม่และอุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและทั้งยังเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอากาศยานรูปแบบใหม่มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนมาตรการยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวความมั่นคงของประเทศไทยโดยยกเลิกสิทธิพำนัก60วันสำหรับ93ประเทศและปรับสิทธิพำนัก30วันสำหรับ59ประเทศพร้อมให้สิทธิพำนัก15วันแก่ประเทศมอริเชียสเซเชลส์และอินเดียรวมทั้งปรับสิทธิวีซ่า on arrival เหลือ3ประเทศทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประเทศนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการปรับระบบให้เหมาะสมตรวจสอบได้มากขึ้นไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในที่ประชุมครม.นะคะประเด็นแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งเรื่องสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศกรณีการแต่งกายของทนายความและนักศึกษากฎหมายตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะสาระสำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของสังคมในปัจจุบันโดยเนติบัณฑิตยสภาได้แก้ไขระเบียบให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวเข้าฝึกอบรมและเข้าสอบได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีแตกต่างจากเพศกำเนิดสามารถแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีได้ค่ะขณะที่สภาทนายความนะคะได้แก้ไขข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความเพื่อรองรับการแต่งกายของทนายความที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดโดยสามารถแต่งกายด้วยกระโปรงหรือกางเกงขายาวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลมติดังกล่าวนะคะเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้กฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่ง กายของนักศึกษากฎหมายและทนายความมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและเอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายภายใต้หลักความเสมอภาคค่ะมติถัดไปครม.มีความเห็นชอบร่างเอกสารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมไทยจีนจำนวน5ฉบับเพื่อเตรียมลงนามในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ทั้ง5ฉบับนี้ประกอบด้วยความร่วมมือในมิติต่างๆดังนี้ค่ะ1ความร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษามุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์นักศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่างกัน 2. ร่างความเข้าใจร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางปล่อยโตร่วมมือวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม 3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรรมร่วมกัน 4. ร่างข้อตกลงโครงการวิจัยร่วมระหว่างอวไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและ 5. ร่างบันทึกความเข้าใจด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกซึ่งร่างเอกสารทั้ง5ฉบับนี้นะคะจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขยายโอกาสการพัฒนาบุคคลและเพิ่มศักยภาพของไทยด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีในภูมิภาคค่ะสำหรับมติสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรCARE หรือ Career Average Reversal Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะทำให้สะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินบำนาญลดลงส่วนผู้ที่จะเกิดสิทธิ์รับเงินบำนาญภายใน5ปีแรกหากคำนวณตามสูตรเดิมได้รับมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีมาตรการชดเชยส่วนต่างเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมด้านระบบงานและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: มีคำถามสำหรับวันนี้ไหมคะไม่มีขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ท่านผู้ฟังจบตรงนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมซึ่งคณะของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาธิเรกซึ่งได้มีการแถลงถึงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือเรื่องข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศและในการประชุมนั้นที่เริ่มต้นโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับมีข้อสั่งการถึงการที่นายกรัฐมนตรีได้ขอให้คณะรัฐมนตรีได้สงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากการไฟไหม้เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเรื่องของเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นต้องมีการยกระดับการแก้ไขให้เป็นวาระแห่งชาติและมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นโดยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเข้ามาเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้และมีการรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีจะได้มีการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างที่16ถึง20กรกฎาคมตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีประเทศจีนและเรื่องของการประชุมในด้านการปัญญาประดิษฐ์โลกนะครับเรื่องของการที่จะได้มีการเปิดงานสัมมนาในส่วนของการร่วมสัมมนาของ DOI และการประชุมใหญ่ที่นครเฉิงตูและมีการเยือนกรุงปักกิ่งในการประชุมระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนและมีการลงนามในข้อเอกสารสำคัญต่างๆในการเยือนในครั้งนี้ และมีเรื่องของร่างกฎหมายแก้ปัญหาชาวต่างด้าวในประเทศไทยที่มีการกระทำผิดกฎหมายเรื่องของการเนรเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้มอบในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือนายรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ดินประพันธ์นะครับจะได้มีการจะร่างระเบียบว่าด้วยการเนรเทศในเรื่องนี้และเรื่องของการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนภาคใต้ไปอีก4เดือนส่วนรายละเอียดของทางเวลาการประชุมต่างๆที่ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนต่อท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ฟังนั้นคุณชลธรจันยาจะได้สรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในช่วงนี้ครับ
5: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับก็คือการต่ออายุของพระราชกำหนดในการที่ในบริเวณชายแดนนะครับต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินชายแดนใต้ออกไป3เดือนนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือทางกระทรวงพาณิชย์กับทางประเทศจีนนะครับก็จะได้มีร่างบันทึกความเข้าใจไทยจีนนะครับและข้อถัดมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เสนอเรื่องของผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและกำจัดสมัยที่17การประชุมรัฐสภารัฐภาคีอนุสัญญารัตดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศสมัยที่12และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานสมัยที่12นะครับและในมติคณะรัฐมนตรีนะครับข้อถัดมานั้นก็คือกรอบความร่วมมือIT Partnership ซึ่งถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือในการที่ประเทศไทยนั้นจะหาโอกาสในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระดับโลกในอนาคตได้อีกด้วยนะครับและสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาเป็นของกระทรวงคมนาคมนะครับในการเสนอความเห็นชอบในการจัดงาน The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026นะครับซึ่งในการจัดงานดังกล่าวนั้นก็จะเป็นการที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอว่าเราคนไทยเมืองไทยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการบินของโลกอีกด้วยนะครับสำหรับมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมาครับเป็นการยกเว้นวีซ่านะครับเลิก10พำนักในประเทศไทย60วันสำหรับบางประเทศนะครับซึ่งในการยกเลิกวีซ่าในครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบการใช้วีซ่าของชาวต่างชาติชาวต่างด้าวอีกด้วยนะครับที่จะนำวีซ่าไปใช้ในทางที่มิชอบนะครับต่อมานะครับเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งในการส่งเสริมระเบียบนี้นะครับจะมุ่งเน้นไปที่ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาเนติบัณฑิตรวมทั้งทนายความนะครับที่เป็นลักษณะของนักศึกษาและทนายความข้ามเพศซึ่งในกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระเบียบนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดกว้างในการแต่งกายของทนายความและนักศึกษาเนติบัณฑิตข้ามเพศอีกด้วยนะครับต่อมาเป็นความร่วมมือ5ฉบับนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นความร่วมมือไทยจีนนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นได้เสนอร่างเอกสารนะครับโดยร่างเอกสารสาระสำคัญในครั้งนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนอาจารย์การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาระหว่างกันนะครับรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ฟิวชั่นรวมไปถึงการสำรวจอวกาศระหว่างกันอีกด้วยนะครับและข้อสุดท้ายนั้นคือกฎกระทรวงนะครับการใช้จ่ายประโยชน์ชราภาพหรือภาษาอังกฤษเราจะ รู้จักกันในชื่อของแคร์นั่นเองซึ่งสำหรับระเบียบหรือรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็จะได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังในวาระต่อไปนะครับและนี่ก็คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ซึ่งการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณสงบมีช่อคุณจิรชัดเทศสายและอังอุ้มยายคุณพิญโยรุ่งสมัยและผมชโลธรจันจาต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5,400,000 ราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ 18,800,000 รายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้ ดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์เอาสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนัญชิดาฝังทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
11: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
13: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
14: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
15: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
14: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
15: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม 2569 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา
1: สาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับของอร่อยที่แฝงมาพร้อมกับอันตรายอย่างของทอดกันดีกว่าค่ะแน่นอนว่าของทอดเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานจนแทบจะเป็นอาหารประจำชาติกันไปแล้วไม่ว่าจะเดินไปแหล่งของกินที่ไหนก็ต้องพบกับร้านขายลูกชิ้นทอดหมูทอดไข่ทอดไส้กรอกทอดไก่ทอดเนื้อทอดกล้วยทอดมันทอดหรือจะเป็นเฟรนช์ฟรายหมูทอดหมูกรอบนักเก็ตและอีกมากมายเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีแค่การนำเนื้อสัตว์มาทอดอย่างเดียวนะคะยังจะมีการนำผักใบเขียวมาถูกทอดให้ถูกปากคนไทยเช่นกันคุณผู้ฟังรับประทานของทอดกันมานานจนอาจจะไม่ได้สังเกตถึงอันตรายที่แฝงมาพร้อมกับของอร่อยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะของทอดยิ่งอร่อยแต่ยิ่งอันตรายต่อสุขภาพจริงๆค่ะเพราะของทอดมีแคลอรี่สูงอาหารที่ผ่านกระบวนการทอดส่วนใหญ่จะมีแคลอรี่ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยกรรมวิธีกรรมอื่นเนื่องจากการทอดอาหารในน้ำมันจะทำให้อาหารสูญเสียน้ำและดูดซับไขมันเข้าไปแทนรวมทั้งวัตถุดิบที่จะนำไปทอดมักถูกชุบด้วยแป้งทอดกรอบก่อนจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ของทอดมีแคลอรี่สูงโดยมันฝรั่งอบ1ลูกเล็กที่หนักประมาณ100กรัมจะให้คุณค่าทางโภชนาการเป็นพลังงาน93แคลอรี่และไขมัน0กรัมในขณะที่เฟรนช์ฟรายหรือมันฝรั่งทอด100กรัมจะให้พลังงานถึง319แคลอรี่และมีไขมันมากถึง17กรัมค่ะของทอดมักมีไขมันทรานส์สูงค่ะไขมันทรานส์เกิดจากการแปรสภาพของไขมันไม่อิ่มตัวด้วยการเติมไฮโดรเจนลงในน้ำมันโดยผู้ประกอบการหลายแห่งมักใช้วิธีนี้ในการผลิตอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและทำให้อาหารคงอยู่ในสภาพเดิมได้นานขึ้นนอกจากนี้กระบวนการเติมไฮโดรเจนอาจเกิดได้จากการประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนสูงซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทำให้โครงสร้างของน้ำมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุในร่างกายสลายไขมันไม่ได้จนอาจส่งผลในกระทบต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆค่ะของทอดอาจมีสารอะคริลามิดซึ่งเป็นสารเคมีที่เกิดในอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกด้วยความร้อนสูงค่ะเช่นอาหารทอดและอาหารประเภทอบกรอบโดยอาหารที่สุกด้วยความร้อนสูงมากๆจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดอะมิโนแอสพาราจินกับน้ำตาลในอาหารจนเกิดเป็นสารอะคริลามิดขึ้นมาซึ่งสามารถพบสารเคมีดังกล่าวได้ในอาหารทอดทั่วไปค่ะโดยเฉพาะมันฝรั่งที่มีปริมาณน้ำตาลฟักโทสและกลูโคสสูงนั่นเองค่ะของทอดอาจทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคได้มากกว่าเดิมค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยหัวข้อนี้กันในช่วงหน้านะคะส่วนช่วงนี้เราจะมาพักไปกับเพลงความทรงจำและกลับมากอดกันค่ะ

0: ร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: มาต่อกันในความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆเมื่อทานของทอดสะสมกันไปนานๆนะคะโดยจะมี 1. เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดการกินของทอดบ่อยๆจะทำให้ร่างกายได้รับไขมันทานและไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและลดคอเลสเตอรอลชนิดดีในร่างกายโดยจะนำไปสู่การสะสมของค่าพลักในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและดีบแคบลงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองค่ะ 2. เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานค่ะการเลือกกินของทอดทุกวันยังเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเพราะในอาหารทอดมักมีปริมาณโซเดียมสูงซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงรวมถึงหากกินเป็นประจำยังส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากกระบวนการทอดอาหารมักทำลายใยอาหารและเพิ่มดัชนีน้ำตาลของอาหารส่งผลให้ตับอ่อนทำงานหนักขึ้นในการผลิตอินซูลินและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานประเภท2ค่ะ3นะคะจะมีความเสี่ยงโรคมะเร็งการทอดอาหารด้วยน้ำมันอุณหภูมิที่สูงก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายหลายชนิดเช่นอะคริลามิดและเฮเทอร์ไลโซคอนิกสารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งที่พบได้ในอาหารทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่ทอดจนมีสีน้ำตาลเข้มหรือไม่การบริโภคอาหารที่มีสารเหล่านี้เป็นประจำจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ4. น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแม้ว่าอาหารทอดจะไม่ได้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักโดยตรงแต่กระบวนการทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นมันฝรั่งทอดแป้งทอดจะเปลี่ยนโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตได้ย่อยง่ายขึ้นทำให้ร่างกายดูดซึมกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการกินอาหารทอดค่ะโดยหลายคนอาจสังเกตได้ว่ากินของทอดแล้วเวียนหัวหรือรู้สึกอ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุอาจเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงระดับน้ำตาลในเลือดที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วค่ะ 5. นะคะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนค่ะอาหารทอดมีปริมาณแคลอรี่ที่สูงมากนั่นเป็นเพราะอาหารจะดูดซับน้ำมันในระหว่างการทอดหากเลือกกินของทอดเป็นประจำโดยไม่ได้ควบคุมปริมาณทำให้ร่างกายได้รับพลังงานเกินความจำเป็นและสะสมเป็นรูปแบบของไขมันส่วนเกินมีไขมันสะสมใต้ชั้นผิวหนังทำให้รูปร่างใหญ่ขึ้นสัดส่วนที่ไม่สมดุลและส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อภาวะอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายค่ะเราจะมาพักช่วงนี้ไปกับเพลงทุกครั้งที่หลับตาและวิชกันค่ะ

0: ให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันระวังภัยใกล้ตัวรู้ทันสารพันภัย
1: และเราก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะวันนี้เราจะทิ้งท้ายไปด้วยวิธีการทานของทอดให้ปลอดภัยกันโดยเริ่มจากเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดการปรุงอาหารประเภททอดนั้นจะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าอาหารประเภทผัดจึงควรเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะกับการทอดมากกว่าเปลี่ยนวิธีการทอดค่ะอาจเปลี่ยนไปทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันซึ่งเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารทอดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพโดยตัวเครื่องจะพ่นลมร้อนออกมารอบๆอาหารทำให้อาหารกรอบด้านนอกและเนื้อสัมผัสด้านในมีความฉ่ำซึ่งจะใช้น้ำมันน้อยกว่าการทอดแบบธรรมดา 70-80% ค่ะปรับวิธีการทอดหากต้องการใช้กระทะทอดแบบธรรมดาอาจปรับเปลี่ยนวิธีการทอดด้วยเคล็ดลับที่ช่วยให้อาหารปลอดภัยมากขึ้นเช่นทอดอาหารโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลือกใช้น้ำมันที่ทนความร้อนสูงในการผัดหรือทอดไม่ใช้เกล็ดขนมปังเคลือบอาหารเพราะจะทำให้ดูดซับน้ำมันได้มากขึ้นไม่ใช้น้ำมันเก่าโดยควรเปลี่ยนน้ำมันทุกครั้งที่ผัดหรือทอดอาหารค่ะหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการรู้ทันสารพันภัยในวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และนำข้อมูลดีๆไปปรับใช้เพื่อมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับมาธรรมสัญจรยังวัดเทพทานทองนะครับซึ่งมีพระครูพิสิทธิ์กิตติธรรมท่านเป็นเจ้าอาวาสและยังเป็นเจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อนเขาคิชกูฏนะครับของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะวัดนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นวัดอรัญญวาสีหรือวัดป่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์ของวัดนี้นะครับวัดเทพทานทองนั้นมีปฏิปทาสายวิปัสสนากรรมฐานที่น่าสนใจมากนะครับเสนาสนะต่างๆก็เป็นสัพพยะโดยท่านที่จะนำทุกท่านนะครับไปติดตามรับชมเสนาสนะต่างๆของวัดเทพทานทองนั้นนะครับก็คือดร.สัมพันธ์จันทร์ดำนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับวันนี้เราก็มาสัญจรแสวงบุญกันที่วัดเทพทานทองครับตำบลพลวงอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีเป็นวัดของสายธรรมยุทธ์นะครับเป็นวัดของหลวงปู่พิสดูธรรมจารีนะครับถ้าเราจะคุ้นเคยก็สถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2510นะครับคุณหมอปฐมหอมหวนก็ได้ยกให้เป็นเขตของธรณีสงฆ์นะครับคือให้สร้างวัดมาแล้วก็หลวงปู่พิสดูนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อลีที่วัดป่าของกุ้งนะครับตัวหลวงปู่นี่เป็นดั้งเดิมเป็นชาวกัมพูชานะครับท่านก็บรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็อพยพข้ามมาอยู่ฝั่งไทยที่จังหวัดตราดแล้วก็ได้มาบวชเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อลีนะครับที่วัดจันทนารามก็ปฏิบัติธุดงควัตตามสายปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะครับจนปีพุทธศักราช2519ช่วงปลายปีนะครับที่วัดเทพทานทองแห่งนี้ก็มีพระมาอยู่ตั้งแต่2510แล้วครับอยู่ได้บ้างไม่อยู่ได้บ้างด้วยความกันดารแล้วก็ด้วยเป็นป่าด้วยในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีเจ้าที่เจ้าทางอาจจะพระก็อาจจะป่วยมรณะไปหรือว่าลาสิกขากันไปจนถึงปีพุทธศักราช2519นะครับหลวงปู่พิสดูก็ได้มาดูแลแล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างกันดารนะครับเป็นป่ารกชัดที่ในชนบทแห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็สร้างมาจนถึงปีพุทธศักราช2522นะครับหลวงปู่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการนะครับท่านก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด10ไร่ในตอนแรกแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก4ไร่ฝั่งนี้ก็เป็น14ไร่นะครับมีเสนาสนะค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีเจดีย์องค์เล็กมีวิหารพระนอนมีพระอุปคุฎมีหลวงพ่อพระพุทธนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีมนต์ดบของหลวงปู่พิสดูคือจิตกาทานที่ใช้ปรุงสังขารของท่านในตอนที่ท่านได้มรณภาพไปนะครับโดยปกติก็อยู่มาอย่างสมถะแหละครับที่แห่งนี้ถ้าเราจะรับรู้รับทราบกันอย่างในวงกว้างก็เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2542นะครับที่มีน้ำป่าไหลหลากลงจากเขาคิจกูฏทำให้โรงพักที่ตำบลพลวงถูกดินถล่มก็มีปาฏิหาริย์หรือมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือท่อนซุงที่ไหลลงมานะครับกลายว่าพอมาถึงวัดเทพทานทองแห่งนี้ก็มีเถาวัลย์ที่อยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่ที่ริมแม่น้ำนะครับก็ได้เหนี่ยวท่อนซุงเหล่านั้นเอาไว้กลายเป็นกำแพงที่จะกั้นน้ำลดกระแสแล้วก็

เยี่ยมชมตามเจดีย์แล้วก็วิหารต่างๆให้ท่านได้มาทัศนศึกษาแล้วก็ได้กราบไหว้กันตามลำดับครับครับตรงนี้ก็เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับแล้วก็ข้างในก็จะประดิษฐานพระประธานปางนาคปลกนะครับท่านที่มาแสวงบุญก็มาถึงก็ต้องกราบพระประธานกันก่อนนะครับเป็นปางนาคปลกแล้วก็จะมีรูปหล่อของหลวงปู่มั่นนะครับหลวงพ่อลีนะครับแล้วก็หลวงปู่พิษดูพระอุปคุตแล้วก็พระอาจารย์สมหวังนะครับอดีตท่านเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เรามาถึงวัดก็กราบพระพุทธกันก่อนนะครับเข้ามาถ้าไม่เจอใครก็เขาปิดไว้ก็เปิดได้นะครับพระอาจารย์ดินบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็ตามอัธยาศัยแล้วก็ทำจิตใจให้สงบบรรยากาศก็เหมาะแก่การที่จะเริญสตินั่งภาวนาก็ได้นะครับร่มรื่นแล้วก็ปลอดโปร่งภายใต้เจดีย์องค์ใหญ่ตรงนี้นะครับครับตรงจุดนี้ก็เป็นเจดีย์พุทธบูชาศรัทธารวมนะครับสร้างในปีพุทธศักราช2543ก็คือหลังจากที่ภูเขาถล่มนั่นแหละครับแล้วก็มีผู้พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้แล้วก็ได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับหลายปางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปางนาคปลกปางมารวิชัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านพุทธศาสนิกชนที่มาที่วัดเทพทานทองนะครับก็คงจะต้องเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเข้ามากราบนมัสการขอบารมีของพระพุทธรูปปางต่างๆตรงนี้นะครับ

ครับตรงนี้ก็วิหารพระพุทธรูปสายญาตินะครับแล้วก็รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาแสวงบุญที่วัดเทพทานทองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ท่านจะต้องเข้ามากราบนมัสการสักการะเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะครับที่ได้อบรมสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะมาจนถึงรุ่นเรานะครับก็ร่มรื่นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับถ้าท่านมีเวลาก็ไม่มีใครพลุกพล่านก็มาเจริญสตินั่งวิปัสสนาดูลมหายใจกันได้ตามอัธยาศัยครับ

ับตรงจุดนี้ก็เป็นศาลาหลวงพ่อพระเศียรหรือว่าพระพุทธนะครับก็ท่านพระอาจารย์ดินท่านเจ้าวาดได้กรุณาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่พัฒนาวัดใหม่ๆนะครับญาติโยมก็ได้ปรับพื้นที่แล้วก็เจอเศียรพระองค์นี้นะครับแล้วก็เลยอัญเชิญมาประดิษฐานให้เราท่านทั้งหลายได้กราบสักการะแล้วท่านก็ยังมีเกรดอีกนิดหน่อยว่าที่วัดอโศการามของท่านพ่อลีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่พิสดูเนี่ยก็มีเศียรพระพุทธแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนจะอาจจะเป็นสายทานแห่งธรรมแห่งความศรัทธานะครับก็เลยมีถ้าเราจะเรียกว่าปาฏิหาริย์หรืออนุสรณ์อะไรที่เกิดขึ้นก็ลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาที่นี่แล้วก็ต้องเดินให้ทั่วครับจะได้กราบนมัสการสิ่งที่เราเคารพสักการะแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างทั่วถึงนะครับ

ครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องเข้ามากราบสักการะนะครับพระอุปคุตนะครับก็เป็นคติความเชื่อเป็นพระอรหันต์หลังสมัยพุทธกาลในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเป็นพระที่เรียกว่าหลวง

พ่อบัวเข็มนะครับก็อยู่ที่ในมหาสมุทรนะครับแล้วก็ประเพณีอีกอันนึงที่หลวงปู่พิสดูได้นำเราทำก็คือเรื่องของการใส่บาตรพระอุปคุตในคืนวันเพ็ญของวันพุธนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็งพุธนะครับก็จะใส่บาตรตอนกลางคืนนะครับณจุดนี้ก็มาก็ต้องกราบสักการะกันแล้วก็ในวันเพ็ญวันพุธในทุกๆวันพุธที่เป็นวันเพ็ญนะครับก็จะมีการใส่บาตรพระอุปคุตกันที่วัดเทพทานทองแห่งนี้นะครับ

ตรงนี้ก็ถือเป็นจุดสำคัญมากๆเกี่ยวกับองค์หลวงปู่พิษดูนะครับเพราะตรงนี้คือ เป็นสถานที่สร้างจิตกาทานตอนที่ปรงสังขารของหลวงปู่นะครับพอเสร็จสิ้นพิธีแล้วศิษยานุศิษย์แล้วก็ท่านเจ้าวาดรูปต่อมาก็มีมติเห็นชอบที่จะสร้างเป็นมณฑปเพื่อประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงปู่แล้วก็อัฐิของหลวงปู่ให้เราท่านทั้งหลายได้มากราบไหว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องมากราบระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่พิษดูกันครับ

ครับนี่คือวิหารสุทธิธรรมรังสีท่านพ่อลีนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2538ก็เป็นจุดที่หลวงปู่พิษณุนะครับสร้างเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อท่านพ่อลีซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มีพระพุทธชินราชให้เราได้กราบสักการะด้วยนะครับแล้วก็มีรูปภาพรูปถ่ายเพราะฉะนั้นท่านที่มาก็ต้องมานี่ที่เดินมาทั้งหมดนี่ก็14ไร่เองนะครับแต่ว่าจะมีจุดสักการะให้เราเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้พลาดนะครับแล้วบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับต้นไม้ใหญ่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับถ้ามีเวลาผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งแต่เจดีย์ใหญ่เจดีย์องค์เล็กวิหารพระนอนนะครับเราสามารถที่จะมาทำความสงบกายวาจาใจเพื่อเจริญสติสร้างสมาธิกันได้ครับ

0: ด้านหลังก็เป็นศาลา100ปีธรรมจารีนะครับ100ปีชาติการของหลวงปู่พิษณุนะครับปีนี้ก็พอดีนะครับเพิ่งเปิดไปเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันละสังขารของหลวงปู่มีงานประจำปีนะครับทุกวันที่13เมษายนนะครับท่านที่สนใจจะร่วมในการระลึกถึงคุณความดีของหลวงปู่พิษณุก็เรียนเชิญนะครับแล้วศาลา100ปีแห่งนี้นะครับก็จะด้านบนก็จะเป็นที่ทำกิจกรรมของผู้ปฏิบัติธรรมด้านล่างก็จะเป็นห้องพักของอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีห้องน้ำสะดวกสบายนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจจะฝึกฝนปฏิบัติธรรมกับตัวเองก็เรียนเชิญติดต่อท่านเจ้าอาวาสได้นะครับมาเป็นหมู่คณะหรือจะมาเป็นส่วนบุคคลก็เรามีศาสนสถานทั้ง4ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนวัตถุที่เราได้ไปกราบสักการะพระพุทธรูปปางต่างๆและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าศาสนสถานที่สัปปายะนะครับร่มรื่นงดงามสงบร่มเย็นนะครับศาสนธรรมก็ท่านเจ้าอาวาสก็จะได้อบรมสั่งสอนเราตามปฏิปทาขององค์หลวงปู่ที่เป็นผู้สมถะและเรียบง่ายนะครับผมมาก็ได้เห็นศาลา100ปีนี้ก็สร้างบนกุฏิหลังเดิมของหลวงปู่นะครับผมเคยมากราบตอนสมัยท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นะครับท่านก็เป็นพระที่สมถะเรียบง่ายแล้วก็มีความเมตตาเป็นอย่างสูงมาวันนั้นจะกราบหลวงปู่บอกไปกินข้าวกันก่อนไปกินข้าวกันก่อนท่านก็ให้ไปกินข้าวคนบาทของท่านอันนี้คือความประทับใจที่ได้มากราบองค์หลวงปู่ในสมัยที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้วัดเทพธารทองอาจจะไม่มีองค์หลวงปู่อยู่แล้วนะครับแต่มีรูปหล่อมีรอยธรรมที่ท่านได้อบรมสั่งสอนแล้วก็สร้างวัดเทพธารทองแห่งนี้ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นที่พักกายพักใจของพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมนะครับเดี๋ยวจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับอันนี้ก็หลวงปู่เรียกว่าแม่น้ำเนรัญชราแต่ก็มีน้ำตกไหลทั้งปีเพราะฉะนั้นมีลูกเด็กเล็กแดงก็มาสัมผัสความร่มรื่นแล้วก็ชุ่มชื้นของธรรมชาติได้เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมบอกว่าตอนแรก10ไร่ตั้งแต่2510จนถึงปัจจุบันนี้ฝั่งนี้ก็เป็น14ไร่แล้วเราก็ได้เยี่ยมชมไปแล้วส่วนฝั่งตรงข้ามแม่น้ำก็มีศรัทธาญาติโยมบริจาคที่ให้สร้างเป็นป่าเป็นปอดของแผ่นดินก็อีก12ไร่ฝั่งขโนนท่านพระอาจารย์ก็ได้ปลูกไม้สักไม้ตะเคียนอะไรไว้ก็สร้างความร่มรื่นให้เราท่านทั้งหลายได้สัมผัสกับบรรยากาศแล้ววันนั้นที่ผมมาติดต่อนะครับก็พระอาจารย์ก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่พาลูกมากราบหลวงสักการะหลวงปู่นี่แหละแล้วก็ลูกก็รออยู่ในรถนะครับแล้วพอลงมาลูกก็ดูสีหน้าตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็บอกว่ามีงูตัวใหญ่เลยมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เลยได้สร้างประดิษฐานองค์พญานาคราชนะครับอันนี้ก็มีคติความเชื่อตามพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านที่มาก็ล้วนแต่เป็นเรื่องราวเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เกิดมาในภพชาตินี้แค่ครั้งเดียวแค่เราจำไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วเราเปิดโลกธรรมเปิดประตูแห่งความศรัทธาท่านก็จะอาจจะมากราบสักการะขอพรได้ตามอัธยาศัยนะครับเรียนเชิญนะครับที่วัดเทพธารทองอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าตักบาตรพระอุปคุตในวันเพ็ญที่เป็นวันพุธได้นะครับแล้วก็วันที่13เมษายนของทุกปีน้อมระลึกถึงบารมีขององค์หลวงปู่พิษณุที่ท่านได้เมตตาสั่งสอนคุ้มครองเราเผยแผ่ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านได้ตามอัธยาศัยครับ
1: ท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาที่เขาคิชกูฏแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่วัดเทพธารทองนะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อพิษณุนะครับซึ่งท่านนั้นเป็นศิษย์ของท่านพ่อรีธรรมทโรและยังมีเจดีย์ของท่านพ่อรีที่วัดนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสงบนแสงธรรมจะได้กราบรัตนาท่านพระครูพิสิทธิ์กิตติธรรมได้ให้หลักโอวาทหรือหลักคติธรรมที่พุทธศาสนิกชนจะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ขอกราบนมัส

0: ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระครูพิสิทธิ์กิติธรรมเป็นเจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อนธรรมยุทธและเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพทานทองสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็จะขอนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้คิดและนำไปปฏิบัติในเรื่องของบาปกับบุญบาปกับบุญเนี่ยมันมีเป็นตัวแต่เราไม่รู้จักมันเราก็เลยทำบาปไปโดยที่ไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่เห็นตัวบาปตัวบุญวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องของตัวบาปตัวบุญยกเอาตัวบาปตัวบุญมาให้ทุกคนทุกท่านได้เห็นว่ามันมีตัวเป็นตัวจริงๆที่อยู่บนโลกใบนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมตามความเป็นจริงเพราะนั้นก็อยากจะนำตัวบาปกับตัวบุญเนี่ยมาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่ามันมีอยู่จริงตัวบาปก็จะมีอยู่5ตัวตัวบุญก็มีอยู่5ตัว5ตัวนี้ก็มาจากศีล5ศีลข้อที่1เนี่ยคือการห้ามฆ่าสัตว์บาปก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ชอบฆ่าสัตว์คือทำให้เขาเป็นคนพิการอายุสั้นสาเหตุที่คนนี้ทำไมเป็นคนพิการคนนี้อายุสั้นตายเร็วสาเหตุก็มาจากการฆ่าส่วนตัวบุญก็จะเกิดจากคนที่เขารักษาศีลข้อที่5ได้เขาก็จะมีอายุยืนทำไมคนนี้อายุ70ปี80ปีก็มีสาเหตุว่าเขาเนี่ยรักษาศีลข้อที่1ได้คือการไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็คือตัวบาปกับตัวบุญที่จะเอามาให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เห็นว่ามันมีตัวจริงๆเป็นอยู่บนโลกนี้แหละส่วนตัวบาปกับตัวบุญตัวที่2เนี่ยก็เกิดจากการทำผิดศีลข้อ2คือห้ามลักทรัพย์คนที่ชอบลักขโมยของคนอื่นเนี่ยบาปจะเกิดขึ้นที่ตัวเขาก็คือทำให้ทรัพย์สินของเขาเสียหายไปกับดินกับน้ำกับลมกับไฟจนทำให้เป็นคนจนทรัพย์สินเสียหายไปกับดินคือเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมบ้านไฟไหม้เจอลมพายุอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการทำผิดศีลข้อที่2ส่วนคนที่รักษาศีลข้อที่2ได้เขาขยันทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพทรัพย์สินของเขาก็จะมั่นคงปลอดภัยจากดินจากน้ำจากลมจากไฟจนทำให้เขาเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากก็คือเป็นคนรวยนี่ก็คือตัวบาปกับตัวบุญตัวที่2ส่วนตัวบาปกับตัวบุญตัวที่3ก็เกิดจากการทำผิดศีลข้อที่3พูดง่ายๆก็คือเจ้าชู้คนไหนที่เจ้าชู้ตัวบาปก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาคือไม่สมหวังในความรักอกหักครอบครัวแตกแยกอย่างนี้เป็นต้นคือตัวบาปได้ปรากฏเกิดขึ้นที่ตัวเขาส่งผลให้ลูกหลานครอบครัวที่แตกแยกไปไม่มีความสุขนี่ก็สาเหตุมาจากการเจ้าชู้ส่วนตัวบุญที่จะเกิด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: อย 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
2: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
8: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอาคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแค่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการแบ่งประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revalued Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิษาประทุมมารายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
10: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอทุ่งสงอำเภอพรมคีรีอำเภอปากพนังอำเภอเชียงใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอร่อนพิบูลอำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาอำเภอวังนิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนอำเภอบางแก้วอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหนครอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอกรงปีนังอำเภอรามันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรีสอร์ทอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอยี่งออำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่กอลกอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอบุญพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่ขึ้นตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์หนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้เริ่มต้นด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายวิเวียนบาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งสองฝ่ายก็มีการหารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในช่วงปลายปี2569นี่แหละครับเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมทั้งได้เห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคและรองรับความผันผวนของสถานการณ์โลกด้านพลังงานด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าให้ความร่วมมือกับการขับเคลื่อนงานทุกมิติพร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกณห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงเขตดินแดงนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บจำนวนมากมายโดยได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆบอกว่าให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมทั้งให้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวกันด้วยครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญแล้วครับของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครพร้อมเชื่ออีกว่าความร่วมมือและความทุ่มเทของทุกคนจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้มีการสั่งการสคบบอกว่าดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้แสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้

็นี่แหละบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยครับโดยทางสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินนั่นแหละครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยากันต่อไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้หลายหน่วยงานก็เร่งตรวจสอบและครับและก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิต27รายในเบื้องต้นด้วยกันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวครับพร้อมทั้งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรมการปกครองเขาก็พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวดังกล่าวโดยผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็สันนิษฐานกันเลยครับว่าต้นเพลิงนั้นอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศเหนือฝ้าเพดานก่อนที่เปลวไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและทั้งนี้ทั้งนั้นยังพบข้อบกพร่องของอาคารหลายประการด้วยกันแล้วล่าสุดทางด้านฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรก็ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนี้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันด้วยกันและมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ก็กำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมไปถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติผู้บาดเจ็บ63รายได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบริการซึ่งยังรักษาตัวในห้อง ICU ก็โดนไฟเหมือนกันครับแล้วก็รอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำกันต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้มีการสั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกันต่อไปนั่นเองครับและทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล11แห่งด้วยกันแล้วก็ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบอกว่าไปเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวน11รายแล้วล่าสุดนั้นที่โรงพยาบาลราชวิถีแจ้งมาว่าผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก7รายจาก11รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับได้สั่งการให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่กันด้วย
ในส่วนทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์ก็1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับและทางด้านสำนักงานประกันสังคมเขาก็เร่งดูแลสิทธิผู้ประสบเหตุพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอันได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีพร้อมยืนยันเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบและทายาทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดแล้วครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับข้อมูลผู้เสียชีวิตณอาคารสำนักงานคปภ.ถนนรัชดาภิเษกเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยและทายาทและสามารถติดต่อสายด่วนคปภ.หมายเลขโทรศัพท์1186และคปภ.ก็ฝากเตือนให้กับผู้ประกอบการทั่วไปและครับบอกว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทีเดียวที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อรายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมในโครงการนี้พร้อมได้มีการตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายด้วยกันครับโดยทางโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาด้วยกันรวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีเป็นเวลา6เดือนครับและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดด้วยกันแล้วนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ทั้งนั้นผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ย้ำเร่งเดินหน้าพัฒนาการขนส่งทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมในภูมิภาคโดยมีแผนการพัฒนาไปในแต่ละภูมิภาคในปี2569ก็จะเร่งรัดเปิดใช้งานมอเตอร์เวย์สาย M6
บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาให้ได้ทั้งขาไปและขากลับส่วนสาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วจะทดลองใช้ในสิ้นเดือนหน้าและจะเปิดอย่างเป็นทางการก่อนปีใหม่2570ครับเช่นเดียวกับการใช้ตั๋วร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเที่ยวละ 17-45 บาทจะเปิดให้ใช้เป็นของขวัญปีใหม่เช่นกันครับและนอกจากนี้ในช่วงกลางปี2570จะได้ขยายการใช้ตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารประจำทางกันด้วยครับและสำหรับในปี2570นั้นกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการพัฒนาการคมนาคมอีกหลายโครงการด้วยกันอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ M9ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง M5 ทางยกระดับส่วนต่อขยายโทเวช่วงรังสิตบางปะอินโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันและระยะที่2จำนวน800คันโครงการมิสซิ่งลิงก์ทางรถไฟช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและช่วงบางซื่อหัวลำโพงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์ทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วในตอนนี้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าสถานการณ์การทรุดตัวของบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มนิ่งแล้วยืนยันเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดนั้นสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มแต่ยังจำเป็นจะต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดด้วยกันแล้วคาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบกันต่อไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมยืนยันแล้วครับว่ากระทรวงคมนาคมจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยที่ได้เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ที่กำหนดจัดงานระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยผู้เข้าร่วมงานก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำระดับสูงนักวิชาการและตัวแทนจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนสำหรับประเด็นหลักๆที่จะมีการหารืออย่างเช่นเสถียรภาพการเงินโลกการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเงินเป็นต้นสำหรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ถือเป็นงานระดับโลกที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วในรอบ35ปีครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ค่ะช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำทุกท่านมาติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดดุลยารามทรงเปิดมัสยิดกลางมัมบังและทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดสตูลเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2522การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์ได้ส่งพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบกนิกรชาวสตูลค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2522เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดสตูลครั้งที่4ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมัยดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสถึงสนามบินกองทัพอากาศตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในขณะนั้นมีนายอารีวงอารยะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยกรมการจังหวัดลูกเสือชาวบ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนต่างรอรับเสด็จกันอย่างคับคั่งขบวนรถยนต์พระที่นั่งเดินทางไปยังวัดดุลยารามตำบลฉลุงสองข้างทางมีประชาชนยืนโบกธงคอยเฝ้ารับเสด็จกันอย่างคับคั่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถของวัดดุลยารามถือเป็นราชประเพณีสำคัญสมัยนั้นมีพระสิริขัตตยาภรณ์เป็นเจ้าอาวาสฐานะเจ้าคณะจังหวัดสตูลด้วยโดยทั้ง4พระองค์ทรงร่วมประกอบพิธียกช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดพระอุโบสถหลังจากนั้นจึงได้เสด็จพระราชดำเนินรอบพระอุโบสถเสด็จเข้าไปในพระอุโบสถและเสด็จออกมาเพื่อพบปะและทรงทักทายประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จรายรอบวัดถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบกรณิกรชาวไทยได้ย้อนรำลึกถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จเยือนจังหวัดสตูล

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ขอนำทุกท่านติดตามความรู้สึกของนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวถึงความประทับใจในโอกาสที่จังหวัดสตูลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายสำริดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับรู้สึกยินดีและมีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพครับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระปันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดสตูลนะครับก็มีโครงการปลูกปาล์มน้ำมันแห่งแรกของจังหวัดสตูลและของประเทศไทยนะครับที่นิคมพัฒนาภาคใต้อำเภอควนกาหลงนะครับและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่บ้านน้ำหรานะครับอำเภอควนกาหลงนะครับซึ่งช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รับน้ำในการอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือในการเกษตรครับพระบรมราโชวาทก็ที่ท่านตรัสว่าในหลวงเป็นน้ำใช่ไหมครับแล้วก็สมเด็จพระพันปีเป็นป่านะครับจะคุ้มครองดูแลซึ่งกันและกันครับขอปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติและประชาชนนะครับจะทำหน้าที่ดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักศาสนาและตามพระบรมราโชวาทที่ทั้งสองพระองค์ทรงให้ไว้ครับจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเสด็จที่มัสยิดมัมบังนะครับจังหวัดสตูลก็มามีปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไว้ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเราชาวสตูลก็ได้ดูแลต้นไม้ต้นนั้นนะครับให้เติบโตเป็นร่มโพร่มไทรของคนสตูลมาถึงตราบเท่าทุกวันนี้ครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขององค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ทุกพระองค์นะครับต่างล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างดีตลอดมาไม่บกพร่องเลยครับไม่เคยแบ่งแยกชาติศาสนาด้วยครับด้วยความยินดีครับพวกเราจะจงรักภักดีต่อท่านตลอดไปครับ

0: องสานต่อพระราชปณิธาน
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานร่วมพูดคุยกับนายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลกับการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านแพร่ระบาดยาเสพติดพัฒนาสู่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะ
2: สวัสดีครับกับผมนายธีรพงษ์คุ้มเคียมครับนายอำเภอเมืองสตูลนะครับสำหรับการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองสตูลนั้นนะครับอำเภอเมืองสตูลเรามีทั้งหมด12ตำบล71หมู่บ้าน20ชุมชนนะครับมีหมู่บ้านชุมชนนะครับที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่มอบเป็นกองทุนตั้งต้นให้แก่หมู่บ้านและชุมชนนำไปแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับและพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งรับกองทุนครั้งแรกนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2548นะครับซึ่งเป็นเงินขวัญถุงพระราชทานจำนวน 8,000 บาทนะครับมีหมู่บ้านได้รับจำนวน48หมู่บ้านนะครับแล้วก็14ชุมชนนะครับรวมทั้งหมดก็มีในพื้นที่ตอนนี้ก็62กองทุนนะครับทั้งในหมู่บ้านและชุมชนนะครับก็กองทุนทั้งหมดนะครับวงเงินตอนนี้ก็อยู่ที่496,000บาทนะครับซึ่งสำหรับลักษณะกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับก็เป็นเงินกองทุนที่ได้มุ่งเน้นนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับอย่างยั่งยืนนะครับโดยบริหารจัดการโดยคนในชุมชนนะครับผ่านการระดมทุนการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนนะครับและก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในพื้นที่นะครับซึ่งกิจกรรมหลักๆนะครับในหมู่บ้านชุมชนที่ได้ดำเนินการก็ได้แก่นะครับหนึ่งก็การจัดตั้งและสมทบกองทุนนะครับโดยนำเงินก่อนถูกพระราชทานมาเป็นทุนตั้งต้นนะครับในการจัดกิจกรรมในพื้นที่นะครับก็เรียกก็มีสองลักษณะคือทุนปัญญานะครับแล้วก็ทุนศรัทธานะครับทุนปัญญาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อหาเงินสมทบทุนของทุนแม่ก็มีการวิ่งจำหน่ายเสื้อนะครับแล้วก็ทุนศรัทธาก็ชาวบ้านบริจาคเพิ่มเติมสมทบนะครับเพื่อนำเงินให้ตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นนะครับและก็กิจกรรมที่ดำเนินการก็มีการประชุมประชาคมนะครับหมู่บ้านนะครับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดนะครับแล้วก็การเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอดส่องดูแลบุตรหลานนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกันนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชุดจรบหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเล่นกีฬาในชุมชน

0: ื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่นะครับและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การตรวจสุขภาพกองทุนนะครับก็ได้มีการประเมินนะครับผลการดำเนินงานและก็การบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของกองทุนโดยคณะกรรมการกองทุนนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับแล้วก็การพัฒนาศักยภาพชุมชนนะครับฝึกอบรมผู้นำชุมชนนะครับให้มีความรู้ในการดำเนินงานนะครับแล้วก็พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นศูนย์ต้นแบบในการศึกษาดูงานในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการสร้างอาชีพนะครับและยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งนำเงินกองทุนไปใช้ประกอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะครับเพื่อให้มีอาชีพนะครับรวมถึงการส่งเสริมครัวเรือนที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยตรงนี้ต้องใช้เงินตรงนี้มาช่วยเหลือในชุมชนนะครับเพื่อเกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่นะครับครับสำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดนะครับและก็มีต่างพื้นที่นะครับเป็นจังหวัดสงขลานะครับพัทลุงและนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็เป็นกองทุนแม่ในต่างจังหวัดนะครับเข้ามาศึกษาดูงานนะครับเรียนรู้ความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเรานะครับคือกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับหมู่ที่5บ้านใหม่นะครับตำบลควนโพนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นที่พื้นที่ศึกษาดูงานนะครับของหลายๆชุมชนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสตูลเรานะครับก็จุดเด่นของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่นะครับตำบลควนโพนะครับก็จากการลงพื้นที่นะครับไปดูการร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านก็กิจกรรมเขาจัดไว้ที่โรงเรียนนะครับสถานที่ทำงานของเขาอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่เยาวชนในโรงเรียนก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับก็คล้ายๆกับว่าเป็นการงานกิจกรรมวัดบ้านมัสยิดแล้วก็โรงเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมที่พื้นที่บ้านใหม่คนโพเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมเด่นที่ผมรุมไปสัมผัสแล้วก็เห็น อยู่บ่อยๆก็การจัดตั้งจุดตรวจนะครับจุดลาดตระเวนในพื้นที่ของท่านผู้นำนะครับร่วมกันโดยท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับชุดชลบอและก็สมาชิกอบต.นะครับในการลาดตระเวนตั้งจุดตรวจนะครับรักษาความเรียบร้อยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของพี่น้องนะครับแล้วก็มีการนำเงินตรงเนี้ยนะครับมาจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยใช้หลักศาสนาเข้ามาในการให้ความรู้ยึดหลักจิตใจเป็นสำคัญนะครับและก็มีการส่งเสริมนะครับการเล่นกีฬาของพื้นที่นะครับระหว่างผู้นำและก็เยาวชนนะครับและกลุ่มอาชีพกลุ่มตัดเตี๋ยต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความหลากหลายในพื้นที่ที่มีจุดเด่นตรงนี้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับทางกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับบ้านใหม่นะครับหมู่ที่5ตำบลควนโพเนี่ยนะครับได้ดำเนินการซึ่งก็เป็นไปตามดำเนินการนะครับตามกระบวนการ10ขั้นตอนนะครับมาตรฐานสู่ความเข้มแข็งนะครับซึ่งก็ไม่จุดหลักก็เริ่มตั้งแต่ขยายความคิดพิจิตรปัญหาและรักษาสถานะชุมชนนะครับซึ่งขยายความคิดเนี่ยทางหมู่บ้านก็ได้ทำความเข้าใจกับทุกครัวเรือนนะครับแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการแล้วก็รับสมัครสมาชิกอันนี้ขั้นขยายความคิดนะครับและขั้นพิจิตรปัญหาก็มีการจัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดนะครับแล้วก็จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธีนะครับขั้นต่อไปคือขั้นรักษาสถานะชุมชนนะครับก ก็มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รับรองครัวเรือนแล้วก็รักษาสถานะของความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามกระบวนการ10ขั้นตอนนะครับมาตรฐานสู่ความเข้มแข็งนะครับต่อจากนี้นะครับอำเภอเมืองสตูลนะครับก็จะได้ขับเคลื่อนนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่นะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับเพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่ต่อไปครับ
1: ทุกท่านคะสำหรับช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทีมงานสวทสตูลได้หมดเวลาลงแล้วอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ควบคุมการผลิตโดยนางสาววงทิพย์จันทภาโสท่านผู้อำนวยการสวทสตูลและดำเนินรายการโดยดิฉันอมรรัตน์จันทร์พริมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลขอลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการจากสวทสระแก้วในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
7: นายพัฒนาพรหมพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยโดยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทางต้นทางและปลายทางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็น พื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมได้รับผิดชอบเนื่องจากความคาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz
11: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186
4: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
5: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญร่วมชมและร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569ชลบุรี PAO School Games ครั้งที่26ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและสนามกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีพบกับการแข่งขันกว่า23ชนิดกีฬาเวทีแห่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนที่จะได้ร่วมประชันฝีมือพัฒนาทักษะสร้างมิตรภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาพร้อมร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนจากทั่วจังหวัดชลบุรีติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ทาง Facebook ฝ่ายการกีฬากองการท่องเที่ยวและกีฬาอบจ.ชลบุรีแล้วพบกัน 1-11 สิงหาคม2569ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นร่วมภาคภูมิใจไปกับพลังของเยาวชนชลบุรีเพราะทุกกำลังใจคือพลังสำคัญของนักกีฬา

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะโดยทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะนำมาพูดคุยกันนะคะ
3: เดี๋ยวมาติดตามนะคะเรื่องราวข่าวสารในจังหวัดตราดนะคะโดยเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะซึ่งเรือโดยสารขนส่งสินค้าอับปางหน้าท่าแหลมงอบนะคะก็พบมีรอยรั่วกลางทะเลนะคะผู้โดยสารและก็ลูกเรือ3คนปลอดภัยค่ะโดยเรือแหลมงอบจังหวัดตราดนะได้รายงานเมื่อเวลา 16:30 นาทีนะคะของวันที่13กรกฎาคมค่ะได้รับแจ้งเหตุนะว่าเรืออับปางบริเวณปลายท่าสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบนะคะก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือเทศบาลตำบลแหลมงอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดนะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะก็พบเรือโดยสารและขนส่งสินค้าชื่อเกาะหมากดริฟวิ่งจมแล้วก็อับปางมิดลำอยู่บริเวณปลายท่าสะพานโดยการสอบถามลูกเรือนะคะก็ทราบว่าเรือเนี่ยได้บรรทุกสินค้าออกจากท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพรมุ่งหน้าไปยังเกาะหมากค่ะแต่เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณเกาะสลักค่ะลูกเรือก็พบรอยรั่วนะที่บริเวณท้ายเรือจึงเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเรือและตัดสินใจหันหัวเรือกลับเข้าฝั่งค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเรือเดินทางกลับมาเทียบท่าที่ปลายสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบปริมาณน้ำที่ไหลเข้าตัวเรือเนี่ยก็มีจำนวนมากนะคะประกอบกับเครื่องสูบน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันทำให้เรือจมอับปางในที่สุดด้วยเหตุการณ์นี้นะมีคนประจำเรือและผู้โดยสารรวม3คนค่ะทั้งหมดปลอดภัยนะคะและไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะโดยเบื้องต้นอำเภอแหลมงอบได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไปค่ะ

าที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถนายสุขเมตตาเพียรทองนายอำเภอบ่อไร่นะได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถซึ่งส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบ่อไร่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อพลอยจัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นด่านหมู่8ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเป็นการประสานความร่วมมือนะคะระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนโดยการจัดกิจกรรมก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนและทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามโดยเหล่าจิตอาสาก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้นะสร้างพื้นที่สีเขียวรวมทั้งตัดแต่งต้นไม้นะทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมื่นด่านอีกด้วยค่ะ

มาที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะโดยจังหวัดตราดนะคะปศุสัตว์จังหวัดตราดค่ะจัดโครงการปศุสัตว์รวมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนายสักคอนินรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เป็นประธานในการเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตะกางเทศบาลตำบลตะกางอำเภอเมืองก็มีประชาชนนะคะในพื้นที่ได้นำสุนัขและก็แมวมาเข้ารับบริการจำนวนมากค่ะโดยสัตวแพทย์หญิงสุธาทิพย์สุขสำราญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดนะก็ได้กล่าวค่ะด้วยพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยและสรรพชีวิตทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหนึ่งเดียวโดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าวรวมทั้งเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ69พรรษาในวันที่4กรกฎาคม2569จังหวัดตราดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงได้จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวรวมทั้งเป็นการให้ความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้าระวังการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงของตนเองได้พร้อมกับเป็นการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะ

มาที่อีกหนึ่งกิจกรรมประชาสัมพันธ์นะคะจังหวัดตราดค่ะกำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อบต.ช้างทุนในวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะโดยนายปริยาฉันทริลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะได้เปิดเผยว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดกำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณที่ทำการองค์การส่วนบริหารตำบลช้างทุนนะคะหมู่ที่1ค่ะตำบลช้างทุนอำเภอบ่อไร่เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนซึ่งมีกิจกรรมหลักนะก็ประกอบไปด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกปศุสัตว์และคลินิกประมงคลินิกเทคโนโลยีด้านอารขาพืชคลินิกชลประทานคลินิกสากลคลินิกการยางแห่งประเทศไทยคลินิกเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ขอเชิญชวนเกษตรกรนะรวมถึงประชาชนก็สามารถเข้าร่วมรับบริการจากการจัดโครงการได้ในวันและเวลาดังกล่าวค่ะค่ะและมีข่าวมาแจ้งเตือนนะคะโดยเฉพาะสภาพอากาศในช่วงนี้นะจากอิทธิพลพายุของบาวีนะคะซึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คาดการณ์สาธารณภัยนะเตือนนะคะจังหวัดตราดในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเกาะช้างและอำเภอคลองใหญ่ค่ะตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะให้ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมระวังการขับขี่ขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านนะคะระดับการแจ้งเตือนนะคะก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะพร้อมกับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะคะและหากมีการให้อพยพก็ปฏิบัติตามแนวทางนะและปฏิบัติตามข้อสั่งการด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะซึ่งก็เห็นได้ว่ายังมีเรื่องของฟ้าฝนนะที่ตกลงมาทั้งวันนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากหน่วยงานทางราชการนะโดยทางสทเองก็จะร่วมประชาสัมพันธ์นะคะให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมนะคะในช่วงนี้ค่ะค่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งจะมีการประชุมกลุ่มย่อยค่ะครั้งที่2งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการพิเศษเชื่อมเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะด้วยทางการพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดบริษัทเอเชียนเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนต์จำกัดบริษัทเทสโก้จำกัดบริษัท MAA Consultant จำกัดบริษัท MHPM จำกัดและบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดเป็นที่ปรึกษาเรื่องของงานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในโครงการทางเชื่อมพิเศษเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะโดยที่ปรึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่30พฤษภาคม2567นะคะซึ่งทางการพิเศษก็ได้ให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2ค่ะงานศึกษาความเหมาะสมโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะช้างในวันพุธที่22กรกฎาคมนะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นวัดคลองสนตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างนะก็เป็นการนำเสนอมาตรการป้องกันรวมถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการและรายละเอียดโครงการค่ะพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการนะเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานศึกษาในโครงการต่อไปและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการนะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุให้หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ในโครงการครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในวันเดียวกันนะคะทางการทางพิเศษนะก็จะมีการประชุมในช่วงบ่ายด้วยนะคะที่ศาลาวัดสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างนะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:30 นนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะก็สามารถเข้าร่วมรับฟังได้นะตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะ

ไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมของทางภาครัฐกันบ้างนะคะนายกอนุทินค่ะเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกค่ะโดยย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนการทำงานมุ่งเน้นพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครระดับโลกชูความร่วมมือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารขับเคลื่อนมหานครสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอัศศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสภากทมอาคารไอราวัตรพัฒนาสารวการกรุงเทพมหานคร2ค่ะซึ่งก่อนการประชุมนะที่ประชุมก็ได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวาระการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมทั้งยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบการในกรุงเทพมหานครโดยนายอนุทินได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกท่านได้พกพาความหวังและความฝันของประชาชนมาด้วยเพื่ออุทิศกำลังกายกำลังใจและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครถือเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆของโลกและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาทำการค้าขายท่องเที่ยวและใช้ชีวิตจึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตซึ่งยังมีความท้าทายในอีกหลายมิติที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาเพื่อยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพให้สมกับที่เป็นมหานครระดับโลกเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่คนกรุงเทพทุกคนภาคภูมิใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ค่ะท่านนายกก็กล่าวต่อนะคะว่าสภากรุงเทพมหานครก็ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะพิจารณาข้อบัญญัติอนุมัติงบประมาณตลอดจนสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กรุงเทพสามารถบริหารราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมโดยการประชุมสภาจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือความเสียสละและความทุ่มเทของทุกท่านจะเป็นพลังสำคัญในการนำพากรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินอกจากนี้นะคะท่านนายกก็ได้กล่าวในช่วงท้ายค่ะเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528มาตรา30ผมขอประกาศเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณโอกาสนี้เพื่อให้สภาได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปและขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงานนำความเจริญมาสู่พี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครดังเจตนารมณ์ที่พวกเราทุกคนร่วมกันอย่างแน่วแน่สืบต่อไปค่ะก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในคราวที่ได้ไปเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครในครั้งแรกค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะก็นำมาซึ่งความสูญเสียมากมายนะซึ่งเป็นเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะซึ่งในส่วนของด้านนายชัชชาตินะผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะโดยสั่งให้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาตินะแล้วก็เร่งตรวจใบอนุญาตระบบทางหนีไฟรอผลพิสูจน์หาสาเหตุเพลิงไหม้ค่ะโดยเมื่อเวลา 2:40 นาทีของวันที่13กรกฎาคมนะคะนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่นะไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการนะคล้ายสถานบริการนะนั่นคือร้านอาหารหรือว่าโรงเบียร์ที่อยู่ย่านลาดพร้าวนะคะพร้อมกับสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยนายชัชชาติกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าต้องรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะโดยกรุงเทพมหานครก็ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะเพื่อที่จะหาจุดต้นเพลิงนะสาเหตุของเหตุการณ์และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะจากการปฏิบัติการช่วยเหลือนะก็พบว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากเนี่ยพยายามหลบหนีไปที่ห้องน้ำบริเวณด้านหลังอาคารก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้ยากมากขึ้นนะคะขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าอาคารเนี่ยมีทางออกฉุกเฉินด้านละ2จุดค่ะจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุก็พบว่าเปลวไฟเนี่ยได้ลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานขณะที่โต๊ะและเก้าอี้พลาสติกหลายจุดเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายมากนักนะคะจึงเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประสบภัยนั้นหมดสติค่ะอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงก็ยังต้องรอผลการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานเบื้องต้นค่ะว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะคะอยู่ที่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งอาจจะมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ดังกล่าวนะคะแต่ก็ต้องรอผลของการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนสรุปข้อเท็จจริงค่ะกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตประกอบกิจการของร้านนะคะรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจำนวนและสภาพของทางหนีไฟความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินและการมีสิ่งกีดขวางในเส้นทางอพยพโดยเบื้องต้นก็พบว่าร้านมีทางหนีไฟ2จุดนะโดย1ในนั้นเป็นทางผ่านโซนครัวค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบนะคะว่ามีการจัดวางพื้นที่และการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่โดยนายชัชชาติก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าภารกิจเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครในขณะนี้มีทั้งหมด3ด้านค่ะได้แก่การตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการและการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมยืนยันนะคะว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันในอนาคตค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะคะรวมถึงผู้บาดเจ็บนะก็ขอให้หายไวๆด้วยนะคะรวมถึงรอในเรื่องของการเยียวยานะคะให้กับผู้ที่บาดเจ็บด้วยนะคะก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจและก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนทางด้านสคบนะคะทางด้านท่านสุขมาศก็เร่งให้มีการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ค่ะพร้อมกับตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาค่ะนางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมเปิดเผยค่ะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ดูแลผู้บาดเจ็บอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะโดยนางสุภมานะก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ปุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายสรันรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขาธิการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกำกับดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะสคบ.ก็ได้ร่วมกับ

นการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วค่ะรวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้ค่ะทางสคบก็จะมีการประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากพบการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีส่วนความรับผิดชอบด้านอาญาทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินจะดูแลรับผิดชอบต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่สคบจะเข้าไปอยู่เคียงข้างผู้เสียหายประสานการเยียวยาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเต็มกำลังหากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมสคบพร้อมดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือญาติสามารถติดต่อยื่นร้องเรียนทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยณสถานี MRT พหลโยธินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ

0: ค่ะไทยก็คว้าอันดับ2นะคะสำหรับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกค่ะปี2026รัฐบาลเดินหน้าผลักดันสู่ Medical and Wellness Hubนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าประเทศไทยค่ะได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026จาก Travel and Tour World นะคะซึ่งเป็นสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขไทยและเป็นผลจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับ Top 50 Medical Tourism Destination in the World for 2026ของประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับนะคะเป็นอันดับ2ของโลกค่ะรองจากตุรกีขณะที่อันดับ3ได้แก่อินเดียอันดับที่4เม็กซิโกอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6มาเลเซียอันดับ7คอสตาริกาอันดับ8สิงคโปร์อันดับ9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับ10โคลอมเบียค่ะก็ทำให้เห็นว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งภูมิภาคเอเชียค่ะประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายนะทั้งศัลยกรรมความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อการรักษาภาวะมีบุตรยากโรคมะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันและบริการสุขภาพองค์รวมประกอบกับการมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยศูนย์วินิจฉัยขั้นสูงบริการผู้ป่วยหลายภาษารวมถึงการให้บริการเทเลมีดิซีนและศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะก็ทำให้ประเทศไทยนะเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้รับบริการทั่วโลกนอกจากนี้นะรายงานก็ยังระบุค่ะว่าประเทศไทยมีเมืองที่มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ครอบคลุมทุกภูมิภาคนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรธานีและนครราชสีมาค่ะซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรทางด้านการรักษาการพักฟื้นและการท่องเที่ยวการจัดอันดับดังกล่าวนะคะก็มีการพิจารณาหลายปัจจัยค่ะได้แก่ความเชื่อถือของการรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยราคาค่ารักษาที่แข่งขันได้ระยะเวลารอคอยที่เหมาะสมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพักฟื้นซึ่งล้วนแต่เป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะการได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะที่สะท้อนศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยและความเชื่อมั่นของนานาชาติซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนและการสร้างงานเพื่อผลักดันประเทศสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสุริยพรสิงห์พันธ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับผ่านข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,800,000 รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้อง จัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revenue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแคร์นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
6: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
8: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
7: ขณะที่นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
10: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
7: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
11: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกปท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
13: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
12: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
15: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน นผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมสกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์โมสสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏคูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

วัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับ14กรกฎาคม2569ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวของเราเดินทางกลับถึงประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่เมื่อนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในการอยู่ต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเมื่อวานนี้กลับมาเนี่ยนะก็ทั้งกองเชียร์ทั้งแฟนคลับมารักมันเต็มเลยนะครับก็ชื่นชมในความสามารถของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นท็อป10ของโลกแต่ว่าเราก็อยู่ต่อนะอยู่ต่อในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีหน้านะนะครับคุณสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะชุดศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3นะครับก็กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคือถึงแม้ว่าดึกตามเวลาในไทยนะแต่ว่าโอ้โหกองเชียร์นั่นขนาดนะครับไปรอต้อนรับนะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเราจบอันดับที่14นะครับชนะ3จาก12นัดนะครับเดี๋ยวท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางยางนะครับขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนนะฮะที่ร่วมกันเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้คงอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันเนชั่นลีกนะฮะแล้วก็รับปากว่าปีหน้าสมาคมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามใดสนามหนึ่งให้ได้นะฮะยืนยันแล้วว่ารับปากปีหน้าสมาคมจะเดินหน้านะครับในการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนี่แหละผมเชื่อว่าทำได้ด้วยและเป็นข่าวดีแน่นอนนะยืนยันอย่างนี้นะครับส่วนโค้ชออสครับกิตติพงศ์ ริยชตาเกียงไกรนะบอกว่าหลังจากจบวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วนะครับ3รายการเป้าหมายหลังจากนี้ก็คือ CV ครับนะครับชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมครั้งที่20ครับนะก็เป็นเป้าหมายที่เราจะแข่งขันต่อเตรียมทีมกันต่อนะครับแล้วก็ CV Cup นี่จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่นะได้ร่วมทดสอบฝีมือและแสดงศักยภาพนะครับส่วนชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมตั้งเป้าท็อป3ให้ได้นะครับให้พัก5วันนะโดยทั้งหมดก็จะเก็บตัวกับแคมป์ทีมร่วมกับคนอื่นๆในวันที่19กรกฎาคมนี้เนี่ยพักก่อน5วันแล้วกลับมาฝึกซ้อมกันนะครับในวันเดียวกันนะครับในวันเดียวกันนะฮะนอกจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะกลับมานะนะครับชื่นชมกับทีมแบดมินตันสาวไทยด้วยนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับไปคว้ามา3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันแบดมินตันรายการจายารายาจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกรังด์ปรีซ์2026ที่อินโดนีเซียนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะฮะก็ปลื้มใจนะครับเพราะว่าโครงการช้างเผือกสำเร็จผลนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กเยาวชนของเราในชุดนี้จะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับบอกว่าผลงานดีต่อเนื่องเลย3ทอง3เงิน3ทองแดงครับศึกจายารายาจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกรังด์ปรีซ์นะครับซึ่งไปแข่งขันกันนะท่านพลอากาศเอกมนทนสัจกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางมาต้อนรับแล้วก็มอบช่อดอกไม้ให้กับทีมแบบนั้นนะครับว่าจะเป็นทางนักกีฬาก็ดีนะแล้วก็ทางผู้จัดการทีมโค้ชก็ดีนะครับบอกว่าทุกคนทุ่มเททำหน้าที่จนประสบความสำเร็จเต็มความสามารถนะครับก็บอกว่านี่คือหมุดหมายสำคัญอีกรายการหนึ่งในระดับเยาวชนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ครับนักกีฬาหลายคนนะที่เข้าแข่งขันหลายชาติเข้าแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จของวงการแบดมินตันไทยนะครับนักกีฬาหลายคนเยาวชนหลายคนที่ประสบความสำเร็จได้มาได้3ทอง3เงิน3ทองแดงนะครับมาจากหนึ่งในโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติรวมถึงสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะซึ่งเป็นโครงการที่เฟ้นหาช้างเผือกในพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากแล้วก็มั่นใจว่าเยาวชนชุดนี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วมาดูผลการแข่งขันแบดมินตันกันดีกว่านะครับแบดมินตัน J-PAN Open World Tour Super 750รายการใหญ่นะคุณผู้ฟังครับนะวันนี้ชายเดี่ยวรอบแรกนะครับมีผลกันหลายคู่เลยอิคคิวพาณิชพลธีรารัตน์สกุลนะครับเจอกับโจนาธานคริสตี้นะสุดหล่อจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ4ของรายการปรากฏว่าอิคคิวฟอร์มร้อนแรงนะตั้งแต่หยุดเบรกมาเนี่ยนะครับจบจากอินโดนีเซียที่ผ่านมาอิคคิวยังแข็งแกร่งนะครับเอาชนะโจนาธานคริสตี้นะครับ2เกมรวดเลยนะครับ21-16 แล้วก็21-14 ผ่านเข้ารอบนะครับหญิงเดี่ยวแพ้หมดเลยอ่ะนะครับครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์นะแพ้มิเชลลีจากแคนาดา2เกมรวดเลย21-17 22 21
ขออภัยนะ17 21และ12ต่อ21ครับครีมแพ้นะเมสายก็แพ้ด้วยครับสุภณิดาเกตทองนะไปเจอมือ4ของรายการจากจีนของแข็งเบอร์เลยนะเฉินยู่เฟยครับแพ้ไป2เกมรวดเกมแรกยังสูสีอยู่นะ21 23เล่นกันถึงไทเบรกนะครับแต่ว่าเกม2นี่โอ้โหเมสายแผ่วเลยครับเจอความคมความแม่นของเฉินยู่เฟยแพ้ไป12ต่อ21นะครับหลังจากนั้นเมรัชนกอินทนนท์นะฮะก็โอ้โหขวัญใจสาวชาวไทยนะมือ7ของรายการนะมือ7ของโลกเจอกับซิมยูจินมือ17ของโลกนะของเกาหลีใต้นะครับปรากฏว่าแพ้ไปเช่นเดียวกันนะสูสีนะเบียดปลายเขาว่าอย่างนั้นเบียดกันปลายปลายนะแพ้18ต่อ21และ19ต่อ21ตกรอบแรกนะโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยในประเภทคู่ผสมแพ้กับยีฮองเวกับนิโคกอนซาเลสชาญจากไต้หวัน1ต่อ2เกมนะฮะชนะไปก่อนด้วยนะ21 15แต่มาแพ้สูสีสูสีในเกมที่2และ3 19 21และ19 21นะครับแม่ตกรอบไปนะครับชนะมีใครบ้างเนี่ยชนะมีบาสเดชาพลพวรานุเคราะห์กับเฟมสุภิศราเพียว3พรานนะครับมือ4ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการเอาชนะคู่ไทยครับเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับมือ54ของโลก2เกมรวดนะ21 19 21 12นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอใครครับหยางโปเซียนกับหลูหลิงฟางนะคู่20มือ20ของโลกจากไต้หวันนะครับที่ชนะคู่มาเลเซียมา2ต่อ0เกมนะฮะมีใครอีกมีหญิงคู่นะครับแพทหาฤทัยหาไทยชิปมิจาดกับกัดจังนะปะภากรตุงคาสถานไปแพ้คู่ของจีนนะหลุยเยงหลูกับตันหนิงนะฮะแพ้หลุยเซงหยูกับตันหนิงไป1ต่อ2เกมน่าเสียดายนะครับแพ้ไป12 21 21 11และ17ต่อ21ตกรอบนะครับนี่คือเบื้องต้นของการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับก็วันแรกนะครับก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อไปนะครับคู่อื่นกำลังแข่งขันกันอยู่โดยจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับส่วนการแข่งขันเทควันโดนะเทควันโดชิงแชมป์โลก2026นะครับรายการที่ชุนชอนเกาหลีใต้ครับชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series นะฮะเป็นการแข่งขันประเภททีมนะครับก็นักเตะไทยนักเตะนะเทควันโดบอกเรียกว่าจอมเตะแล้วกันจอมเตะเทควันโดของไทยลงแข่งขันประเภททีมชายนะของเรามีอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงมีทางด้านของกฤตยะนะฮะพร้อมปัจจุนะครับมีธนาธรแซ่โจมีแจ็คอูดี้เมอร์เซอร์นะครับก็การขันรายการนี้สู้กันสนุกสุดท้ายทีมของเราคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จก็ยินดีด้วยนะครับนะคว้าเหรียญทองแดงในเทควันโดแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ประเภททีมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดแล้วนะก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลนะไปดูเรื่องของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะประกาศรายชื่อ14นักกีฬาว่ายน้ำนะที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยนะเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับมีประกาศรายชื่อมาแล้วเราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะและได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งกัน3สนามอ่ะผมได้รายงานไปแล้วนะมีสนามที่ที่แถวที่บางนานะครับมอเอแบกที่บางนากกทแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะนะครับก็แข่งขันกัน 17-21 กรกฎาคมนะครับของเราก็ว่ายน้ำอนาคตไกลอย่างน้องสกายครับสกายกิ่งพยมเชฟเฟิลคนนี้นามสกุลกิ่งพยมนี่จำได้นะน่าจะเป็นลูกชายของลูกเกดเมทินิกกิ่งพยมนะฮะก็ถือว่าเป็นนางแบบในวงการโมเดลลิ่งไทยนะครับมีลูกชายที่ว่ายน้ำเก่งด้วยนะครับน้องสกายกิ่งพยมเชฟเฟิลนะครับอายุ17ปีติดชุดนี้ด้วยนะครับก็ทางด้านของน้องสปรินต์นะครับเด็กหญิงอรวีอินทรพรอุดมนะอินทรพรอุดมนี่ก็เป็นลูกสาวทายาทของอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยนะคนนี้ระวีอินทรพรอุดมอดีตนักว่ายน้ำเหรียญทองทีมชาติไทยเจ้าของ17เหรียญทอง4เกม5สมัยนะนะน้องสปรินต์นี่เป็นลูกสาวนะแล้วก็นะอายุ14ปีดีกรี3ทอง2เงินในการแข่งขันว่ายน้ำ C1 กรุ๊ป2025ครั้งที่17ที่สิงคโปร์นะมาแข่งขันด้วยลงขันด้วยนะครับก็รอเชียร์นะนี่คืออนาคตเยาวชนทีมชาติไทยนะดาวรุ่งอนาคตไกลจะมาประดับทีมชาติไทยกันต่อไปหลายคนมีชื่ออยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะที่นาโกย่าและญี่ปุ่นนะครับเราเชียร์รายการนี้ก่อนนะ17ถึง21กรกฎาคม
สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับน้ำว่ายน้ำแข่งที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยมีกีฬาขอไปนะครับมีกีฬาทางน้ำด้วยอะไรด้วยนะนะครับก็รอติดตามกันนะมีประกาศรายชื่อมาแล้ว44นักว่ายน้ำทีมชาตินะที่ผ่านเกณฑ์เข้าแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยนะแข่งขันเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับนะนี่คือว่ายน้ำพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมแล้วนะฮะท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็ได้ประชุมกันเมื่อวานนี้นะเรื่องของประเด็นการส่งนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่น19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็ประชุมกันที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็มีการพูดคุยกันนะไม่ใช่พูดคุยฝ่ายเดียวแต่พูดคุยกับไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะพูดคุยกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยพูดคุยกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับก็พูดคุยกันนะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของจำนวนนักกีฬาที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับซึ่งก็ยึดหลักการเดิมนะฮะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีข่าวว่าจะมีการตัดนักกีฬาอะไรต่างๆนะที่สุดแล้วก็ยังยึดหลักเกณฑ์เดิมนะไม่ตัดลดจำนวนนักกีฬาลงนะครับเพราะนักกีฬาผ่านเกณฑ์กำหนดผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนครบถ้วนอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดงบประมาณแล้วก็จำนวนนักกีฬาเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องที่พักเรื่องของวันเดินทางนะครับซึ่งกองทุนได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วเบื้องต้นนะครับ131ล้านบาทนะครับซึ่งนักกีฬาที่แข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้ของไทยค่อนข้างเยอะนะครับ690คนจาก43ชนิดกีฬานะครับนะก็มีหลายกีฬาที่ออกค่าใช้จ่ายเองนะเพราะว่ายังขึ้นทะเบียนเป็นแห่งประเทศไทยไม่ทันนะครับก็คือสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับก็แล้วก็จะมีนักกีฬาที่ผ่านควอลิฟายเพิ่มอีก3สมาคมนะแต่ก็อยู่ในกรอบที่งบประมาณเตรียมไว้แล้วนะครับนะฮะก็ภาพรวมนะงบประมาณในเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะครับก็เตรียมไว้ประมาณ408ล้านบาทนะครับเป็นงบเก็บตัว271ล้านบาทนะครับแล้วก็งบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน137ล้านบาทเนี่ยแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของการความคืบหน้าเกี่ยวกับการแยกกระทรวงนะการแยกกระทรวงนะครับจากกระทรวงกีฬาออกจากท่องเที่ยวนะครับท่านรัฐมนตรีก็

พียงการปรับโครงสร้างทางธุรการแต่เป็นการปลดล็อกและติดปีกให้กับวงการกีฬาไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับภายใต้โครงสร้างของกระทรวงการกีฬารูปแบบใหม่ที่จะมุ่งเน้นนโยบายเชิงรุกซึ่งแตกต่างและเข้มข้นกว่าการดำเนินงานในอดีตนะครับโดยกระทรวงการกีฬาเริ่มผลักดันภารกิจใหม่ให้มีกลไกและหน่วยงานรองรับอย่างเป็นรูปธรรมเป็น2แกนหลักสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนโยบายกีฬาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะเน้นนโยบายพลิกโฉมกีฬาให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันนี้เบื้องต้นนะครับความเคลื่อนไหวรอติดตามนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีนะฮะเราได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับ19:46 นไปดูเรื่องของเทนนิสรายการที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก่อนที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มีการจัดอันดับนักกีฬาเทนนิสของเรานะที่ไปแข่งขันกันมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็ชื่นมื่นเลยนักกีฬาของเราอันดับโลกก็ขยับขึ้นนะครับซึ่งสมาพันธ์เทนนิสนานาชาตินะครับนะสมาพันธ์เทนนิสชายหรือ ATP นะจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศวันนี้นะว่าด้านของปรัชญาอิสโรนะนักเทนนิสชายมือหนึ่งของไทยในประเภทคู่ชาวสงขลาคนนี้นะฮะขยับขึ้นเป็น4อันดับนะครับอยู่ที่ท็อป100ของโลกนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้นะครับนี่เป็นท็อป100ของโลกครั้งแรกของปรัชญาอิสโรนะครับน้องนัทนะครับนะเป็นนักเทนนิสชายมือหนึ่งของไทยประเภทคู่นะฮะอยู่ท็อปร้อยแล้วนะครับส่วนสมาคมเทนนิสหญิงนะครับหรือว่า WTA นะฮะประกาศอันดับนะครับของเราก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่91ของโลกนะครับรวงข้าวลันนาธาราฤดีจากนครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสหญิงเดี่ยวศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันประเทศอังกฤษนะครับส่วนไหมครับมานัญชยาสว่างแก้วขยับอันดับไปถึง51อันดับครับจาก180นะโดยประมาณคร่าวๆไปอยู่ที่113ของโลกนะฮะยังไม่ถึงท็อป100นะอยู่ที่113จากผลงานเข้าสู่รอบที่3หญิงเดี่ยวในวิมเบิลดันเอาละครับนักกีฬาเราความสามารถมีพัฒนามากขึ้นมีผลต่อการแข่งขันเทนนิสไม่ว่าจะเป็นเทนนิสทีมแนะนำทีมชาติไทยนะเฟดคัพเดวิดคัพอะไรต่างๆนะครับรวมถึง4เกมเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสนะครับส่วนนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับวันนี้รายงานตัวนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่กับศึกอาเซียนฮุนไดครับนะครับมารายงานตัววันนี้ที่โรงแรมโนเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมากันพร้อมเลยทีเดียวนะครับ25รายชื่อนะมีมากัน24ขาดเพียงแพทริกกุตตับสันนะฮะกองหน้าจากบีจีปทุมนะซึ่งยังไม่มารายงานตัวตอนนี้ยังมีภารกิจกับต้นสังกัดนะครับก็จะตามมานะจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอบแบ่งกลุ่มของเรานะครับจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่25กรกฎาคมนะฮะก็เจอกับสปป.ลาวก่อนนะไปเยือนกันที่ลาวนะครับตามเวลาในบ้านเราคือ20นาฬิกานะครับ25กรกฎาคม1สิงหาคมนะเปิดที่ราชบังคลากีฬาสถาน20นาฬิกาเจอกับมาเลเซียนะครับ4สิงหาคมบินไปฟิลิปปินส์ครับสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาร์ติกทาร์กฟิลิปปินส์นะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็8สิงหาคมเปิดบ้านนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมาเอาละได้ลุ้นกันต่อเรื่องของฟุตบอลยาวๆเลยทีเดียวนะไทยนะก็มี4นัดได้ชมกันนะครับ20นาฬิกานะทุกนัดของทีมชาติไทยลงแข่งขัน20นาฬิกาได้ชมได้เชียร์กันช่องทางถ้าจะไม่ผิดก็คือทางช่องทางออนไลน์ของ True Vision นะเขาถ่ายทอดสด True Now ประมาณนี้นะถ่ายทอดสดก็แจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะสำหรับเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอีกรายการหนึ่งเราประสบความสำเร็จนะครับในฟุตบอลหญิง Unified Special Olympic นะครับเมื่อวันก่อนนะต้องย้อนกลับไปแสดงความยินดีนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขัน Special OlympicUnified Football World Cup 2026ครับไปแข่งกันที่ปารีสแล้วก็นักกีฬาหญิงของเรานะโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเลยนะเข้าไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงในระดับดิวิชั่น1ดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียนะครับในเวลาเสมอกัน4ประตูต่อ4จุดส่วนดวลจุดโทษชนะไปครับคว้าอันดับที่3ของโลกมาครองได้สำเร็จนะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการแข่งขันนะนักฟุตบอลสาวไทยนะเป็นประเภทเดียวนะได้รางวัลเกียรติยศกลับมาด้วยนะครับนะ2รางวัลนะนอกจากได้อันดับที่3เหรียญทองแดงแล้วนะครับยังได้รางวัลทีมยูนิฟายดีเด่นประจำการแข่งขันด้วยนะแล้วก็ด้วยความร่วมมือสมัครสามานสามัคคีของผู้เล่นทั้งในและนอกสนามนะครับแล้วก็รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประจำการแข่งขันนะครับก็ที่ยกย่องความสามารถความเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมนะแล้วก็สร้างผลงานให้กับทีมจนประสบความสำเร็จนะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลยูนิฟายของสเปเชียลโอลิมปิกนะเป็นการแข่งขันที่จะ

0: ขึ้นโดยสเปเชียลโอลิมปิกสากลทุกๆ2ปีนะเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่มีความพิการทางสติปัญญาหรือว่านักกีฬาพิเศษนะครับได้ลงแข่งขันร่วมกับผู้เล่นที่ไม่มีความพิการหรือยูนิฟายพาร์ทเนอร์นะในทีมเดียวกันเพื่อพัฒนาและแสดงศักยภาพของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาต่อสาธารณชนนะพร้อมส่งเสริมการยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคนะครับซึ่งการไปแข่งขันในรายการนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงไทยประเภท7คนเนี่ยนะครับก่อนสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นทีมฟุตบอลหญิงทีมเดียวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะฮะที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็เข้าแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกของทีมและคว้าอันดับที่3นะเป็น1ใน3ของทีมฟุตบอลหญิงยูนิฟายที่ดีที่สุดของโลกเลยนะตอนนี้นะครับของเราก็คือประเภทที่ได้เหรียญทองแดงก็คืออันดับที่3นะครับเป็นฟุตบอลประเภท7คนนะครับยาติกาวัชรวงศ์เนี่ยนักกีฬาพิเศษนะครับกัปตันทีมยูนิฟายนะครับทางด้านของเกวาลินธรรมเนียมนะครับนักกีฬาพิเศษนะครับปิยมาศหัวใจเพชรนักกีฬาพิเศษสิริวิมลแซ่เท้านะครับนักกีฬาพิเศษนะครับแล้วก็ทางด้านของสายทานตินานักกีฬาพิเศษนะครับมีผู้รักษาประตูครับทางด้านของเอกกิตราคงตะโกนะครับแล้วก็มีธิดาทิพย์ปานแก้วกับตันทีมยูนิฟายนะครับแล้วก็มีคู่ยูนิฟายนะแล้วก็มีนัทธิดาสมชาติคู่ยูนิฟายนพเก้าพรพิพัฒน์คู่ยูนิฟายแล้วก็สวภาคนาคสนิทครับคู่ยูนิฟายนะครับแล้วก็มีทางด้านของชวนีพันเลอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีกัญญาสารีผู้ฝึกสอนนะครับแพทย์หญิงเพทายโสภาสินนะครับแพทย์ประจำทีมคุณชูชัยอังกาบแก้วหัวหน้าคณะและดร.ฤทธิรงค์อินทรจินดาผู้อำนวยการทีมนะครับยินดีด้วยนะครับอย่างที่บอกรายการนี้นะครับ Unified Football World Cup เนี่ยจัดขึ้นนะโดย Special Olympic สากลทุกๆ2ปีนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาได้ร่วมในการพัฒนาและแสดงสามารถต่อสาธารณชนแล้วก็ให้การยอมรับนะฮะส่งเสริมการยอมรับผู้พิการกลุ่มนี้และการอยู่ร่วมกันกับทางทั่วไปในทางสังคมนะครับเราได้สร้างประวัติศาสตร์นะครับได้อันดับที่3นะฮะแล้วก็ได้รางวัลพิเศษอีก2รางวัลก็คือทีมที่มีความสมัครสมานสามัคคีนะฮะ United Unified Team of the Tournament แล้วก็ Coach of the Tournament นะครับนะเราเข้าแข่งขันนะฮะหญิงประเภท7คนเนี่ยแชมป์เป็นของโกเตมาลานะครับอันดับที่2คอสตาริกาที่3ไทยส่วนประเภททีมชาย11คนนะครับที่1ลิเบียนะฮะที่2จาเมกาแล้วก็ที่3ปารากวัยนะครับครั้งต่อไปในปี2028จัดขึ้นที่ปารากวัยนะครับนี่คือเรื่องของนะฟุตบอลที่นักกีฬาของไทยได้รางวัล นะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้นะดึกหน่อยดูฟรีด้วยนะขอบคุณท่านของแจ๊สนะครับโมโนนะบอกว่าดูฟรีรอบรอง2นัดรอบชิงแล้วก็รอบชิงที่3นะมีให้ชมได้ฟรีทางโมโน29โมโนสปอร์ตนะครับแล้วก็ใครที่ดูทางโมโนแม็กก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับดูฟรีแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษในวันที่12ถ้าผมจำไม่ผิด12หรือ15เนี่ยในรอบชิงอ่ะเขาเปิดสวนรอบชิงวันที่15ใช่ไหมนะก็เปิดสวนรถไฟให้ชมฟรีนะชมฟุตบอลโลกรอบชิงนะที่สวนรถไฟนะโอ้โหไปชมไปเชียร์กันได้ด้วยนะครับค่ำคืนนี้รอบรองชนะเลิศนะเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่จะเคยเจอกันมาบ่อยฝรั่งเศสและสเปนนะฮะแข่งกันที่สนาม AT&T Stadium นะครับตี2นะฝรั่งเศสมีเดียดีเดชองนะเป็นกุนซือนะครับแล้วก็นักเตะนะแนวรุกคนสำคัญก็คือเคลียร์เอ็มบัปเป้นะฮะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในรอบก่อนรองนะครับแต่ก็ยังแน่นอนแล้วครับไม่มีเจ็บมากนะครับกลับมาลงสนามได้อย่างแน่นอนแนวรุกนอกจากเอ็มกัปตันเบ้นะฮะเคลียร์เอ็มบัปเป้ที่ยิงแล้ว8ประตูกำลังคั่วดาวซันโวอยู่นะซึ่งเป็นดาวสูงสุดของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็ยังมีทั้งนักของนักเตะเจ้าของรางวัลบาลังดอร์อย่างอุสมานเดมเบเล่นะก็ทั้งคู่นี้ก็อันตรายทั้งคู่นะสร้างสรรค์เกมรุกด้วยกันทั้งคู่กว่า19ครั้งแล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคนอื่นๆที่สนับสนุนในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นเชเดรียดูเอเนี่ยนะทางด้านของบาสเซ่บาโกล่านี่ก็เก่งรวมถึงปีกขวาที่เท้าซ้ายโอ้แม่นจับวางอย่างไมเคิลโอลิเซ่คนนี้ก็เก่งเหลือเกินนะฮะเจอกับสเปนนะครับสเปนนะฮะมีทางด้านของหลุยเดลาฟอนเต้นะฮะทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับนักเตะกองหน้าคนสำคัญก็คือมิเกลโอลาซาบาลนะฮะยิงแล้ว4ประตูนะครับก็อาจจะเป็นหัวหน้ากองหน้าตัวเป้าแหละสเปนนะครับส่วนสนับสนุนหลังกองหน้า ก็ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นนิโก้วิลเลียมเฟอรานตอเรสนะฮะมีทางด้านของเจเรมี่ปิโน่นี่นะครับมิเกลมาริโน่เนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับก็ยิงทั้ง2เกมล่าสุดนะครับก็ยังน่าจะเป็นตัวสำรองซุปเปอร์ซับอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางที่รอนะดึงจังหวะนะฮะเปตรีฟาเบียนรุยนะฮะแล้วก็ดานิเอลโอโมนะครับลามินยามานไม่พลาดแน่นอนนะครับแนวรุกทางขวานะครับนะก็เป็นทีมหนึ่งนะที่เล่นเกมลุกได้สนุกรอเชียร์กัน2ทีมนี้จะออกหน้าไหนจะออกใครแล้วแฟนสเปนแฟนกระทิงดูก็ชอบนะฝรั่งเศสก็หน้านะก็แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะครับนะเล่นสไตล์คล้ายกันนะครับกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีกองหลัง3คนคอยสนับสนุนนะฝรั่งเศสกับสเปนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดวลจุดโทษกันเนี่ยนะสเปนไม่แพ้ใครมาถ้าเสมอนะมีการดวลจุดโทษด้วยนะสเปนไม่แพ้ใครมาในการดวลจุดโทษมา36นัดนะครับถ้าไม่แพ้นะต้องขอแค่ครั้งเดียวสเปนก็จะทำลายสถิตินะเทียบเท่าของอาร์เจนตินาที่ไม่แพ้นะครับ37นัดนะไม่นับการดวลจุดโทษนะครับอ๋อแต่ว่าพอมาดวลจุดโทษสเปนก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะนะก็มีแพ้มาเหมือนกันนะครับในการเจอกันนี่รู้สึกว่าเสมอครั้งเดียวฝรั่งเศสนะที่เหลือสเปนชนะหมดเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันแหละสำหรับการแข่งขันในคู่นี้สเปนกับทางด้านของฝรั่งเศสนะสถิติเจอกันมาเนี่ยโอ้โหนะก็สนุกทุกครั้งแหละคู่นี้เจอกันนะครับนะก็เหมือนฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของรอบชิงนะฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพรอบชิงชนะเลิศเนี่ยทางด้านของจัสนะครับแล้วก็โมโนนะครับก็เชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยนะร่วมกันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในกรรมคืนแห่งประวัติศาสตร์ในรอบชิง FIFA World Cup Final นะครับ One Night One Champion นะครับรอบชิงนะครับเชียชอบชิงชนะเลิศบนจอยักษ์นะดูบนจอยักษ์ LED ขนาดใหญ่นะครับท่ามกลางบรรยากาศของกลางสวนรถไฟนะครับแฟนปาร์คนะครับแล้วก็โอ้โหไม่ควรพลาดนะแฟนฟุตบอลที่อยากจะชมกันในสวนรถไฟนะครับไปออกกำลังกายกันและไปเชียร์ฟุตบอลกันครั้งหนึ่งในรอบ4ปีนะครับเป็นการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีช่วงของพรีแมตช์ทอล์กนะโดยนักพากย์ฟุตบอลชื่อดังหลายคนเลยล่ะครับกูรูฟุตบอลนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างกิจกรรมแล้วก็เก็บโมเมนต์รอบชิงชนะเลิศอย่างความทรงจำนะก็อาทิตย์ที่19ขออภัยนะอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับแล้วก็ดูกันได้ถึงนู่นแล้วตั้งแต่ 23:00 น.นะเปิดพื้นที่เข้าชมนะครับฟุตบอล 2:00 นนะอาทิตย์ที่29นะครับตรงสวนวัชระเบญจทัศน์สวนรถไฟทางเข้าประตู3นะครับก็บอกว่าลงทะเบียนQR code นะในเพจของโมโนนะไปดู QR code ไว้ลงกันนะครับแล้วไปเชียร์กันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแต่ว่าผ่านคืนนี้ไปก่อนผ่านคืนนี้คู่รอบรองก่อนแล้วก็ผ่านคืนพรุ่งนี้นะรอบรองอีกคู่หนึ่งอังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับไปซื้อบัตรนะครับปน.ไปรษณีย์เขามีขายอยู่นะรีบซื้อนะไปไปเชียร์กันว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกรีบซื้อและรีบส่งรีบถ่ายด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางเสดาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่าง2ประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางเสดาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุติกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปายชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเสไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.เปิดเผยถึงท่านรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโลซีซั่นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากับช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นนะครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ Bird to Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างกลุ่มคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก 1,061 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธโดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุภัทจอมเกาะกับมุกออนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
12: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตับสั้นกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่า การเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
11: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยมชาเพิ่นวัย17ปีและเด็กหญิงอรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเท่าหินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
16: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการนะคะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะยังคงเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดวรรณกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อเสริมสร้างผลงานเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองผ่านมุมมองของนักเขียนค่ะโดยให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะและในค่ำคืนนี้ค่ะทางรายการสาราวรรณกรรมได้นำเรื่องโปรดรักษากติกาและมารยาทเป็นผลงานการประพันธ์ของนพดลพลกูลค่ะแค่ชื่อเรื่องนะคะก็ชวนให้สงสัยแล้วว่ากติกาและมารยาทที่เราพูดถึงกันอยู่นั้นมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตแค่ไหนเพราะในสังคมคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีกฎหมายหรือว่าไม่มีข้อบังคับข้อตกลงร่วมกันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันนอกจากคำว่ากฎหมายแล้วกติกามารยาทนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แดดปลายเดือนเมษายนเรืองแรงถนนคอนกรีตสีขาวขุ่นซึ่งลาบผ่านมาจากประตูด้านหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวสะท้อนแสงแดดจนแสบตาสนทะเลเข้าแถวเรียงรายอยู่สองข้างทางยืนต้นนิ่งสนิทอย่างเกียจคร้านบัดนี้แห้งกรอบราวถูกราดรถด้วยน้ำยาเคมีสรรพสิ่งในคลองสายตาล้วนเต้นระริกพรั่งพรายและคล้ายว่าโลกถูกย้อมไว้ด้วยสีเหลืองเพิ่งปิดเทอมไปได้ไม่กี่วันแต่ภายในโรงเรียนเงียบเหมือนร้างมานานประตูหน้าต่างทุกบานของอาคารเรียนไม้ชั้นเดียวสองหลังถูกปิดไว้แน่นหนาเสาธงด้านหน้าอาคารถูกทิ้งให้ยืนท้าทายแสงแดดเปรี้ยงทำหน้าที่รักษาการต่างเวรยามพื้นธงถูกพับเก็บไปแล้วหลังเพลงชาติเที่ยวสุดท้ายจบลงส่วนบ้านพักครูหลังเดียวข้างโรงเรียนก็เปลี่ยวร้างไม่ต่างกันทุกอย่างรอคอยวันเปิดเทอมที่ยังเดินทางไกลมาไม่ถึง

ของสาวใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่ริมสนามอย่างมั่นคงแผ่เงาล่มคลึ้มให้เด็กผู้ชายหลายวัย10กว่าคนมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นบ้างยืนบ้างนั่งตามอัธยาศัยและก็ดูเหมือนว่ากำลังทุ่มเถียงอะไรกันบางอย่างด้วยท่าทีจริงจังห่างออกไปในสนามเด็ก2คนยืนเตะฟุตบอลรับส่งกันไปมาแต่ก็ยังตะโกนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มอยู่เป็นระยะข้าว่าไม่ต้องเลือกหรอกว่าใครจะอยู่กับใครโยนบอลแบ่งข้างกันไปเลยดีกว่าจะได้เริ่มเล่นกันสักทีคนตัวโตที่สุดในกลุ่มตัดบทเฮ้ยไอ้สองคนนั้นน่ะจะเล่นมาบางคนตะโกนถามไปข้างสนามสองคนที่เตะฟุตบอลพากันเดินกลับเข้ามารวมกลุ่มเม็ดเหงื่อผุดซึมออกมาจากตีนผมที่ยาวจนปลกใบหูเมื่อทุกคนเข้ามายืนล้อมวงพร้อมหน้ากันแล้วลูกฟุตบอลก็ถูกชูขึ้นเหนือหัวแล้วก็ปล่อยให้ตกลงกลางวงอย่างอิสระลูกหนังพองลมตกกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้นลง 2-3 ครั้งก่อนที่จะกลิ้งลอดออกไประหว่างขา2คู่ทางขวานับสิเสียงหนึ่งบอกคนทางขวาของช่องที่ลูกฟุตบอลลอดออกไปเริ่มนับ1คนต่อไปนับ2แล้วก็สลับกันไปจนครบรอบวงอ้าว1มาฝั่งนี้ทีมนับ2เขี่ยลูกก่อนเลยจิตใจของทุกคนจดจ่อไปที่เกมซึ่งกำลังจะเริ่มต้นไม่มีใครสนใจเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบต่างพากันวิ่งออกมาจากร่มไม้ไปรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางอวนแดดเปรี้ยงกลางสนามไอ้ซักไอ้ชายเอาวัวของเองอ่ะไปล่ามนอกสนามสิโว้ยเจ้าของวัวทั้ง2ตัวเข้าไปดึงเชือกที่พันผูกอยู่ในสนามโดยไม่ได้โต้แย้งวัวหนุ่มสีน้ำตาลผอมจนเห็นริ้วซี่โครงผงกหัวขึ้นจากการเคี้ยวหญ้าแห้งเยื้องย่างตามแรงดึงออกไปอย่างเนิบนาบนักฟุตบอลทั้งสองทีมกระจายกันอยู่เต็มสนามหมุดหมายที่เป็นประตูฝั่งหนึ่งมีเพียงเสาเหล็กเคลอะสนิม2เสาส่วนอีกฝั่งเป็นลำไม้ไผ่ที่เด็กๆช่วยกันหามาปักตรึงเอาไว้ลูกฟุตบอลผิวเปื่อยยุ่ยสีกระดำกระด่างถูกวางนิ่งอยู่ตรงกลางสนามโดยมีเหล่านักเตะรายล้อมเอาไว้ราวกับว่ากลัวมันจะหนีไอ้น้อยเองอ่ะไปเป็นประตูก่อนคนซึ่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าทีมชี้ไปที่เด็กน้อยตัวเล็กสุดโถ่ยทุกทีเลยว่ะเขาบ่นงึมงำแต่ก็เดินไปประจำตำแหน่งตามคำสั่งเออนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาลูกแรกถอดเสื้อกันนะเขากล่าวย้ำกติกาเดิมๆซึ่งทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วพร้อมออกแรงเตะลูกส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมเกมฟุตบอลเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นละอองฝุ่นสีขาวหม่นฟุ้งกระจายไปทั่วสนามหากมองจากภายนอกจะเห็นเพียงเสื้อหลากสีเคลื่อนไหวไปมาอยู่เป็นกลุ่มตามทิศทางที่ลูกฟุตบอลถูกส่งให้กระเด็นไปและไม่อาจแยกแยะได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนฟุตบอลลูกเก่ากลิ้งไปหยุดอยู่ที่พุ่มหญ้าแห้งริมสนามเด็กคนหนึ่งพุ่งเข้าไปถึงก่อนใครอื่นเขาเตะลูกกลับเข้าไปกลางสนามอีกครั้งอีกคนหนึ่งใช้เท้าเตะรับเบาๆแล้วก็ลำเลียงลูกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเด็กคนอื่นวิ่งตามหลังมาเป็นพรวนฝ่ายตรงข้ามคนหนึ่งวิ่งเข้าไปหายื่นเท้าออกไปดักลูกเอาไว้ได้แล้วก็เตะดงสวนกลับไปอีกฝั่งในทันทีเหล่านักฟุตบอลเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับไปเหมือนนัดกันไว้นายประตูขั้วฝีเท้าออกมาหวังคว้าลูกให้ได้ก่อนคนอื่นจะมาถึงแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกฟุตบอลตกลงกระทบพื้นดินแห้งแข็งตรงหน้าแล้วก็กระดอนกลับขึ้นไปอีกครั้งนายประตูตัวเล็กทำได้แค่แงนหน้ามองลูกลอยข้ามหัวขึ้นไปตามแรงมันพุ่งเป็นเส้นโค้งลอดผ่านระหว่างเสาประตูทั้งสองเลยเข้าไปตกอยู่ในพงหญ้าด้านหลังมีเสียงดังเฮลั่นมาจากทีมตรงข้ามประสานด้วยคำบ่นจากฝ่ายเดียวกันเอ็งจะออกมาทำไมวะไอ้น้อยก็บอกแล้วไงว่าข้าเป็นประตูไม่ได้อ่ะนายประตูแยงด้วยสายตาละห้อยไอ้ดำเอ็งอ่ะไปแทนมันหน่อยหัวหน้าทีมกำมารอสั่งการคนรับคำสั่งเดินไปประจำตำแหน่งด้วยสีหน้าบอกอาการเบื่อหน่ายถอดเสื้อเลยเร็วจะได้เล่นกันต่อ
ไฟที่มีแต้มต่อทักท้วงทีมที่เสียประตูพากันถอดเสื้อยืดเก่ามอมแมมออกจากร่างกายอย่างไม่สบอารมณ์แต่ละคนเผยผิวกายดำกล้านซึ่งยามนี้ถูกเคลือบเอาไว้ด้วยหยาดเหงื่อเป็นมันเลื่อมบางคนโยนเสื้อที่ถอดแล้วไปกองไว้ข้างสนามขณะที่บางคนเอามาคลุมไว้เหนือศีรษะแม้ว่าทีมที่พลาดท่าจะถูกถอดเสื้ออย่างไม่เต็มใจนักแต่ก็ไม่มีใครโต้แย้งต่อรองเพราะว่าตระหนักดีว่ามันเป็นกติกาที่ร่วมกำหนดขึ้นมาด้วยกันแล้วเกมก็ดำเนินต่อไปผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันยิงประตูกระทั่งดวงแดดสีส้มสุกค่อยๆหลบไปหลังทิวเขานั่นแล้วนักฟุตบอลทั้งสองทีมจึงชวนกันออกจากสนามเดินเกาะกลุ่มไปด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายเมื่อถึงปลายทางของตัวเอง

จะเรียกว่าเป็นร้านขายของชำร้านโชห่วยหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าร้านค้าของครูเสงี่ยมก็มีทุกอย่างที่คนในหมู่บ้านต้องการตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวันไปจนถึงปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงและแม้ว่าร้านจะไม่เปิดบริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าหากมีลูกค้ามาเคาะเรียกเมื่อล่วง2ทุ่มไปแล้วครูเสงี่ยมก็จะแง้มบานประตูออกมาอาจจะมีบ่นงึมงำบ้างเล็กน้อยแต่แกก็ขายของให้โดยไม่อิดเอื้อนร้านครูเสงี่ยมไม่ได้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดของชาวบ้านแล้วก็นำไปขายต่อในตัวอำเภอเรื่องนี้ครูเสงี่ยมเที่ยวพูดกับใครต่อใครอย่างเต็มปากว่าแกกำลังให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านแต่กับกรณีเดียวกันนี้หลายคนกลับพูดกันว่าครูเสงี่ยมเป็นเสมือนเสือนอนกินเพราะว่าแกรับซื้อข้าวของจากชาวบ้านโดยให้ราคาต่ำติดดินเพื่อจะนำไปขายต่อได้แพงขึ้นหลายเท่าทวีคูณอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ล้วนต้องพึ่งพาร้านค้าของครูเสงี่ยมมีเพียงบางคนเท่านั้นที่คิดว่าเสียค่าน้ำมันดีกว่าเสียค่าโง่ให้ครูเสงี่ยมเขาจึงยอมขับคลานมอเตอร์ไซค์บุโรทั้งเข้าไปในตัวอำเภอด้วยตัวเองร้านค้านี้เดิมทีเมียครูเสงี่ยมเป็นคนดูแลอยู่เพียงลำพังโดยซื้อสินค้ามาขายแต่เพียงอย่างเดียว

ระยะทางไปกลับ40กว่ากิโลเมตรไม่ไกลเกินไปช่วงปิดเทอมเช่นนี้ขากลับจากตลาดครูเสงี่ยมมักจะแวะรับเจ้านายหลานชายคนโปรดวัย9ขวบของแกกลับมาด้วยครูเสงี่ยมกับเมียเคยเลี้ยงเจ้านายมาด้วยกันตั้งแต่อายุได้2เดือนเพราะพ่อกับแม่ของมันต้องทำงานจนถึง3ขวบพวกเขาจึงมารับกลับไปเพื่อฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กในตัวอำเภอแต่วันปิดเทอมทีไรเจ้านายก็รบเร้าขอมาอยู่กับปู่ย่าทุกครั้งเพราะว่าอยู่ที่นี่เจ้านายได้รับการเอาใจจากปู่ย่าจึงมีโอกาสทำตัวเป็นเจ้านายสมดังชื่อวันนี้ครูเสงี่ยมนำรถกลับมาถึงหน้าร้านเมื่อเกือบเที่ยงเจ้านายกระโดดลงจากเบาะหน้ารถแบกเป้สัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนอนแล้วก็กลับออกมาเปิดตู้แช่หยิบเอาน้ำบัดลมขวดสีดำที่มีเม็ดน้ำเกาะพลาวไปนั่งดูดดื่มอย่างกระหายรอจนครูเสงี่ยมกับเมียช่วยกันขนสินค้าลงจากท้ายกระบะหมดแล้วรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมจึงถูกยกลงมาเจ้านายตรงเข้าไปขึ้นคร่อมแล้วก็ปั่นออกไปจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วทิ้งคำทัดทานของผู้เป็นย่าว่าแดดยังแรงให้กระจายแผ่วอยู่เบื้องหลังเด็กในหมู่บ้านหลายคนคุ้นเคยกับเจ้านายเป็นอย่างดีเพราะว่าโตมาด้วยกันทั้งยังมีโอกาสเจอกันอยู่ทุกช่วงปิดเทอมเจ้านายจึงปั่นจักรยานเที่ยวไปได้ทุกพื้นที่ของหมู่บ้านตอนที่พาหนะสองล้อตะเวนไปถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วบรรดานักฟุตบอลกำลังรวมกลุ่มกันอยู่ใต้ร่มฉ่ำฉายเช่นทุกวันเล่นอะไรกันอยู่หรอเจ้านายส่งเสียงทักเข้าไปในกลุ่มอ้าวนายเตะฟุตบอลด้วยกันไม่เล่าบางคนตอบรับแล้วก็ชวนเชิญอย่างสนิทสนมแทนคำตอบเจ้านายเดินจูงจักรยานเข้าไปในสนามอย่างช้าๆเริ่มต้นด้วยการยืนล้อมวงเพื่อแบ่งข้างเหมือนวันก่อนๆเจ้านายลงไปยืนปะปนอยู่ท่ามกลางนักฟุตบอลทั้งสองทีมแต่ด้วยผิวพรรณซึ่งผ่องนวลสะอาดสะอ้านและเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ใหม่เอี่ยมผิดไปจากเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆเจ้านายจึงแลดูโดดเด่นกว่าใครในสนามบรรดาเพื่อนๆที่รายล้อมอยู่มีทั้งคนที่คุ้นหน้าและคนที่ไม่รู้จักกันเลยพูดให้ชัดก็คือเจ้านายจดจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าใครบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกันเกมเปิดฉากด้วยการที่ลูกฟุตบอลถูกส่งจากคนหนึ่งไปยังอีกคนพร้อมกับเสียงย้ำกติกาลูกแรกถอดเสื้อเจ้านายวิ่งไล่ตามแล้วก็เข้าสกัดกั้นตามจังหวะไม่นานนักร่างกายก็ถูกชะลมไปด้วยเหงื่อแล้วจู่ๆลูกฟุตบอลก็แหวกอากาศมาตกลงตรงหน้าห่างออกไปไม่ถึง5ก้าวเจ้านายจำฝีเท้าเข้าไปหาสุดกำลังเด็กชายสกัดลูกเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะกระดอนออกไปนอกสนามแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปข้างหน้าเร่งเร็วหมุดหมายอยู่ระหว่างเสาประตูทั้งสองข้างที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักแต่ก่อนจะไปถึงจุดที่ต้องการเจ้านายก็พลันเหลือบไปเห็นเสื้อยืดลายพลอยตัวหนึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเจาะสำหรับการสับเท้ายิงประตูและกำลังว่างโล่งไม่มีใครประกบสักคนเดียวเร็วกว่าความคิดเจ้านายบรรจงส่งลูกใส่พานออกไปให้ฟุตบอลพุ่งออกไปตามแรงอย่างแม่นยำแล้วคำถามหนึ่งก็ผุดวาบขึ้นในใจเจ้าหมอนั้นอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าเนาะยังไม่ทันจะตอบคำถามของตัวเองเสียงอวยวายจากเพื่อนร่วมทีมก็ดังลั่นขึ้นเมื่อลูกฟุตบอลถูกเตะสวนออกมาจากเจ้าเสื้อลายนั้นเต็มแรงลอยข้ามหัวทุกคนไปตกอยู่หน้าประตูฝั่งของเจ้านายแล้วก็โชคร้ายที่มีนักเตะทีมตรงข้ามยืนเหนื่อยหอบตกค้างอยู่คนหนึ่งแค่เอี้ยวตัวกลับเจ้าคนนั้นก็ส่งลูกฟุตบอลผ่านเข้าไปในช่องประตูอย่างง่ายดายผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองตามอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรมีเสียงร้องด้วยความเสียดายดังระงมและท่ามกลางเสียงนั้นบางคนหล่นคำตำหนิว่าเป็นเพราะความผิดพลาดของเจ้านายโดยแท้เจ้านายถอดเสื้อออกตามกติกาที่ถูกกำหนดเอาไว้เขารู้สึกว่าแดดวันนี้ค่อนข้างแรงกว่าทุกวันและโดยเฉพาะบนใบหน้าให้รู้สึกแสบร้อนมากกว่าส่วนอื่นเกมเลิกลาลงเมื่อเย็นค่ำทุกคนจับกลุ่มกันออกจากสนามหยอกล้อเล่นกันดังก้องไปตามทางโยนผลแพ้ชนะทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่ใส่ใจมีเพียงเจ้านายเท่านั้นที่กอบเก็บเอาความขุ่นมัวใส่ตะกร้าหน้ารถกลับบ้านไปด้วยแม้ว่าจะพ้นจากสนามมาไกลโขแล้ว

ร้านปูอ่ะมีเสื้อกีฬาขายหรือเปล่าเจ้านายเรียบเคียงถามเสียงอู้อี้ในปากเต็มไปด้วยขนมกรุบกรอบที่หยิบมาจากชั้นวางขายร้านค่ะไม่ใช่ร้านขายเสื้อผ้านะโว้ยคู่เสงี่ยมเย้าตอบขณะก้มหน้าง่วนอยู่กับการจัดสินค้าอ้าวแล้วไหนบอกว่าร้านปู่มีทุกอย่างไงหลานชายตอบปากต่อคำเออมีทุกอย่างนั่นแหละเว้นแต่เสื้อกีฬาว่าแต่ว่าจะถามทำไมล่ะครับท่านเจ้านายก็จะเอาไปใส่เล่นฟุตบอลน่ะถอดเสื้อมันร้อนนะปู่เจ้านายขยับเข้ามาใกล้เมื่อเห็นผู้เป็นปู่แสดงท่าทีสนใจก่อนแล้วจะถอดทำไมใส่เสื้ออะไรไปถ้าถอดออกมันก็ร้อนทั้งนั้นแหละครูเสงี่ยมหันมามองหลานอย่างสงสัยก็จะได้แยกออกให้ปู่ว่าใครอยู่ทีมไหนอ่ะก็เลยต้องถอดเสื้อทีมหนึ่งเจ้านายเฉลยกฎกติกาให้ปู่ฟังเออข้าเข้าใจละแกก็เลยจะเอาเสื้อไปขายใช่ไหมแม่หัวการค้าสมกับเป็นหลานปู่นะแกครูเสงี่ยมยิ้มชอบใจพวกนั้นน่ะไม่มีเงินซื้อหรอกปู่แบบว่าเออคือจะให้ปู่เป็นสปอนเซอร์นะครับจะได้โฆษณาร้านวิ่งแงเด็กชายพูดแล้วก็เข้าไปบีบนวดที่แขนเบาๆอย่างประจบประแจงแม่แผนเองนี่สูงนะร้านปู่น่ะไม่ต้องการโฆษณาหรอกครูเสงี่ยมแซงตีสีหน้าดุพลางพูดไม่มีหรอกนะเสื้อกีฬาน่ะมีแต่เสื้อยืดที่บริษัทปุ๋ยมันให้มาแจกลูกค้ากองอยู่ในซอกนั่นน่ะไปหยิบเอาสิเจ้านายเข้าไปรื้อถุงเสื้อซึ่งมียี่ห้อปุ๋ยเคมีประทับอยู่เต็มแผ่นหลังออกมาเขาหยิบเลือกเอาเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็สีเหลืองอย่างละเท่ากันตามจำนวนเพื่อนนักฟุตบอลแต่ก็ยังไม่ไวหันไปถามผู้เป็นปู่อย่างเครือบแคลงบริษัทน่ะเขาให้มาแถมลูกค้าไม่ใช่เหรอปู่เฮ้ยใครจะไปรู้ล่ะปู่ไม่แถมให้มันหรอกจะเอาไว้ขายเล่นๆตัวละ 4-50 บาทเอาไปเถอะอย่าสงสัยให้มากความครูเสงี่ยมตัดบทแล้วก็เดินเลี่ยงไปจัดสินค้าต่อทิ้งให้หลานชายยืนมองกองเสื้อยืดตรงหน้าอย่างพึงใจ

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ในชื่อเรื่องว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากผลงานการประพันธ์โดยนพดลพลกูลนะคะยังไม่จบลงคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายซินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
8: นางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2500 1971เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี
9: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององอ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในช่วงเวลาค่ำคืนแบบนี้นะคะวันอังคารพบกันเช่นเคยกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มแบบนี้หลายๆท่านก็คงเพิ่งจะกลับจากการทำงานถึงบ้านและเตรียมตัวสำหรับการพักผ่อนช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเดาใจกันยากตอนกลางวันแดดออกดีแต่พอบ่ายเย็นๆก็จะมีฝนมาบ้างก็มาติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันสักนิดนะคะเพื่อความอุ่นใจในช่วงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนเรื่องของฝนตกหนักหลายพื้นที่ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลายพื้นที่มีฝนฟ้าอย่างทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะก็ถือว่ามีฝนตกหนักขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนประมาณ60%ของพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงใหม่ๆค่ำๆก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเลิกงานและเตรียมตัวกลับบ้านกันขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฝนตกก็ฝากเตือนเรื่องของพื้นเปียกน้ำขังนะคะเสี่ยงการลื่นล้มเป็นเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามได้สำหรับเรื่องของการลื่นล้มในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องถนนหนทางทางเดินบันไดบ้านบางบ้านมีบันไดอยู่นอกตัวบ้านนะคะก็อาจจะลื่นกว่าปกติก็ขอให้ก้าวเดินอย่างช้าๆระมัดระวังลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าสวมรองเท้าที่มีดอกยางกันลื่นแล้วก็สังเกตฝาท่อหลุมบ่อพื้นที่ต่างระดับรอบๆ บริเวณบ้านหากเดินขึ้นลงบันไดค่ะแนะนำให้จับราวบันไดทุกครั้งผู้สูงอายุและเด็กเล็กนะคะหากว่าลื่นล้มไปอาจจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่าคนในวัยอื่นการลื่นล้มอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่หลายครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าเรารีบเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองดังนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินในช่วงที่มีฝนตกนะคะเสี่ยงต่อการลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บนอกจากบันไดแล้วบริเวณทางลาดแล้วก็ทางเดินที่ปูด้วยกระเบื้องนะคะเมื่อเปียกน้ำก็จะลื่นกว่าปกติก็แนะนำว่าควรเดินช้าๆค่ะถ้าเดินเร็วเกินไปอาจจะทำให้เสียการทรงตัวแล้วก็ลื่นล้มได้ง่ายพูดถึงเรื่องของฝนเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะคะและน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตบนผืนดินกันไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังคะในวันที่14กรกฎาคมของทุกปียังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลด้วยค่ะคือวันรู้จักฉลามและพอเราได้ยินคำว่าฉลามก็คงจะนึกถึงภาพของนักล่าที่ดุร้ายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์นะคะหรือว่าข่าวที่เคยเห็นอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในทะเลแต่ฉลามก็ไม่ได้โจมตีมนุษย์บ่อยอย่างที่หลายคนคิดนะคะในทางกลับกันสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือทุกวันนี้มนุษย์เป็นฝ่ายล่าฉลามมากกว่าจนทำให้ประชากรฉลามหลายชนิดลดลงอย่างรวดเร็วและบางชนิดกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะฉลามนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมากเป็นผู้ล่าลำดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารทางทะเลช่วยรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารหากวันหนึ่งฉลามหายไปจากทะเลผลกระทบแน่นอนว่าจะต้องลุกลามไปถึงสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนที่น่าสนใจคือฉลามนะคะเป็นสัตว์โบราณที่อาศัยอยู่บนโลกมานานกว่า400ล้านปีมีอายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์เสียอีกค่ะนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของโลกมาอย่างยาวนานและมีบทบาทสำคัญในท้องทะเลมหาสมุทรจนถึงทุกวันนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ฉลามกัดคนนะคะมักจะเกิดจากความเข้าใจผิดเพราะเมื่อมนุษย์ลงเล่นน้ำในพื้นที่หากินของฉลามโดยเฉพาะในช่วงรุ่งสางหรือพบค่ำเป็นช่วงเวลาที่ฉลามออกล่าอาหารค่ะฉลามอาจจะเข้าใจผิดว่ามนุษย์เป็นเหยื่อแต่เมื่อกัดแล้วพบว่าไม่ใช่อาหารที่ต้องการหลายครั้งก็จะปล่อยและจากไปผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำว่าหากลงเล่นน้ำทะเล ควรหลีกเลี่ยงช่วงเช้ามืดและช่วงเย็นไม่ว่ายน้ำในน้ำที่ขุ่นหรือบริเวณที่มีหน้าผาใต้น้ำและไม่ควรสวมเครื่องประดับที่สะท้อนแสงเพราะอาจดึงดูดความสนใจจากฉลามได้ค่ะและถึงแม้จะดูเหมือนว่าฉลามเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามมีความสามารถพิเศษหลายอย่างทั้งประสาทรับกลิ่นที่ไวมากสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสนามไฟฟ้าในน้ำได้ทำให้ค้นหาเหยื่อแม้ในทะเลที่มืดหรือขุ่นได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะกลับเป็นเรื่องของการที่ฉลามถูกมนุษย์ล่าทุกวันนี้มีฉลามถูกจับมากกว่า100ล้านตัวต่อปีเพื่อนำครีบไปทำอาหารนำหนังไปผลิตสินค้าตับไปสกัดวิตามินและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆอีกมากมายขณะที่กว่าที่ฉลามจะออกลูกบางชนิดตั้งท้องนานถึง9เดือนกว่าจะโตจนสืบพันธุ์ได้ต้องใช้เวลาหลายปีทำให้จำนวนประชากรฟื้นตัวได้ยากและในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาฉลามหลายชนิดก็ลดจำนวนลงอย่างมากค่ะบางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลายประเทศออกกฎหมายในการห้ามตัดครีบฉลามและส่งเสริมการอนุรักษ์เพราะตระหนักว่าหากฉลามหายไปจากทะเลย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งระบบนิเวศทางทะเลปัญหาการสงวนพันธุ์ปลาฉลามก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหาของโลกเช่นกันค่ะวันรู้จักฉลามเราก็มาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอนุรักษ์ให้สัตว์ทะเลยังคงว่ายอยู่ในมหาสมุทรในโลกของเราค่ะและอันที่จริงแล้วฉลามส่วนมากหลายๆสายพันธุ์ไม่ได้ดุร้ายนะคะแต่ได้ชื่อว่าอ่อนโยนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉลามวาฬที่กินแผงต้อนเป็นอาหารฉลามพยาบาลที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าฉลามม้าลายที่มีลวดลายสวยงามไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือฉลามไผ่ขนาดเล็กอาศัยตามแนวปะการังก็มีนิสัยค่อนข้างสงบค่ะแต่สำหรับฉลามสายพันธุ์ที่ดุร้ายที่เราเคยเห็นข่าวการกัดมนุษย์ทำร้ายมนุษย์อย่างฉลามขาวฉลามหัวหมากหรือว่าฉลามเสือถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ดุร้ายแต่เขาก็ไม่ได้ออกล่ามนุษย์เป็นอาหารโดยเฉพาะนะคะการโจมตีส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปว่าเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการป้องกันตัวหากเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาหรือว่าไม่ได้ไปลงเล่นน้ำว่ายน้ำในบริเวณที่เขาอยู่อาศัยในช่วงเวลาที่เขากำลังออกหากินเราก็ปลอดภัยค่ะการเห็นคุณค่าของกันและกันและมาทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสัตว์ทะเลชนิดนี้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลก็ถือว่าเราได้ช่วยกันปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของมหาสมุทรด้วยเช่นกันก็ส่งต่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราพักไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังอีกหนึ่งมุมของความงดงามด้วยการใช้ศิลปะแต่งแต้มเมืองให้มีชีวิตชีวาค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครเตรียมจัดกิจกรรมดีๆกำลังจะมีงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เดี๋ยวเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนค่ะ

0: ื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
1: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini หรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิด AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเรามีเอ๊ะไหมมันเป็นเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเด็กตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับเอไอหรือว่าเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้เอไอ
0: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
1: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเฮ้ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้นะเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามบางถูกไหมเป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันนึงที่ต้องฝากไปนิดนึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็จริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งด้วยเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันกับภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกต์วิดีโอในพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันนี้ผมฝากเลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะอย่างนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเรา
0: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครกำลังเตรียมนะคะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งก็จะจัดระหว่างวันที่24ถึงวันที่31กรกฎาคมบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีเสน่ห์อีกด้านหนึ่งนั่นก็คือวิถีชีวิตริมคลอง สายน้ำเป็นรากฐานสำคัญของเมืองตั้งแต่ในอดีตจึงมีกิจกรรมที่จะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนร่วมกันประกวดภาพวาดฝาผนังในหัวข้อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะการประกวดวาดภาพนะคะผู้ที่สนใจวาดภาพฝาผนังสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนวิถีชีวิตริมคลองตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันหรือถ่ายทอดภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในฐานะเวนิสตะวันออกค่ะเปิดรับสมัครทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปสมัครได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีมทีมละไม่เกิน3คนค่ะผู้สมัครต้องส่งภาพร่างและคำบรรยายโดยสามารถส่งได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่23กรกฎาคมค่ะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานจริงจำนวน75ภาพบนฝาผนังริมคลององอ่างและคลองมหานาคในพื้นที่เขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระหว่างวันที่25ถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเพจ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022468547ต่อ2590ค่ะสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองจัดเก็บขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดจนจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานโดยก็จะมีกิจกรรมสำคัญสำคัญค่ะ12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดริมคลองในพื้นที่3สายคลองได้แก่คลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรคลองแสนแสบมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมการพัฒนาพื้นที่โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลและถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดค่ะบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนใน4จังหวัดที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบและมีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์การบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ค่ะโดยชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นและก็ยังมีการเปิดบริการให้ความช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์เช่นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่การทำบัตรประจำตัวประชาชนมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงพื้นที่กิจกรรมถนนคนเดินเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศวิถีชุมชนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนณคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะในช่วงระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมและอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่ามีการประกวดภาพวาดฝาผนังจำนวน75ภาพที่บริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคค่ะโดยกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ค่ะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมชมภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนตลอดระยะเวลาของการจัดงานค่ะมีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติร่วมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารและขับร้องโดยศิลปินนักแสดงชั้นนำค่ะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก่อนที่จะถึงในช่วงเวลาของการจัดงานค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองขุดลอกสิ่งกีดขวางปรับปรุงคุณภาพน้ำตรวจสอบท่าเรือดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การจัดงานเรียบร้อยและสมพระเกียรติเป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันค่ะในช่วงหน้าก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์อีกมุมมองของโลกที่เราได้นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนค่ะ

0: อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ก็ได้มาถึงในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังได้นำเรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุดมาฝากกันซึ่งหลายๆคนรู้จักกันในฐานะเส้นทางเดินเรือที่นับเป็นสายเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกแต่ดินแดนแห่งนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะคะบริเวณอ่าวเปอร์เซียในปัจจุบันเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรโบราณที่เรียกว่าเททิสเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวเข้าหากันพื้นที่แห่งนี้เองก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแอ่งทะเลมีซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันนานนับล้านปีและกลายมาเป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดมหาศาลซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของโลกในปัจจุบันค่ะราวๆ 12,000 ปีก่อนอ่าวเปอร์เซียเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์มีมนุษย์โบราณตั้งถิ่นฐานอยู่ไม่ได้เป็นทะเลอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ค่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาอุทกภัยที่ปรากฏในอารยธรรมโบราณหลายแห่งพออุณหภูมิโลกสูงขึ้นน้ำแข็งละลายน้ำทะเลไหลเข้าไหลออกหุบเขาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องอ่าวเปอร์เซียที่เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่อนุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์อาศัยอยู่และคนที่เหลือรอดต้องออกเดินทางหาที่อยู่ใหม่ในหลายๆอารยธรรมโบราณ

ว่าจะยิวบาบิโลนหรือว่าอินเดียค่ะจึงมักมีตำนานกำเนิดโลกจากน้ำท่วมก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเวลาผ่านไปอ่าวเปอร์เซียเป็นศูนย์กลางทางการเดินเรือและการค้าระหว่างทวีปแม้พื้นที่โดยรอบจะเป็นทะเลทรายไม่เหมาะกับการเพาะปลูกแต่กลับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้าทางทะเลที่ผู้คนทั้งจากแอฟริกาอินเดียเปอร์เซียจีนและยุโรปต่างเดินทางมาพบกันเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าภาษาศาสนาและวัฒนธรรมกลายมาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญเพราะบริเวณนี้มีน้ำพุน้ำจืดนะคะที่ผุดขึ้นกลางทะเลทำให้ในอดีตสามารถแวะเติมน้ำจืดระหว่างการเดินทางได้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ช่วยให้การค้าทางทะเลรุ่งเรืองค่ะและเมื่อพูดถึงอ่าวเปอร์เซียค่ะสถานที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซก็ถือว่าเป็นทางออกเดียวจากอ่าวเปอร์เซียสู่มหาสมุทรอินเดียโดยช่องแคบแห่งนี้ค่ะไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของอิหร่านทั้งหมดพื้นที่ทั้งสองฝั่งเป็นของหลายประเทศค่ะฝั่งตะวันออกเป็นของอิหร่านส่วนฝั่งตะวันตกอยู่ในเขตของโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะสำหรับข้อมูลประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะเกาะฮอร์มุซเคยเป็นอาณาจักรอิสระที่มีผู้ปกครองตนเองเป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่เปิดรับผู้คนต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกน้ำมันดิบที่ขนส่งทางเรือประมาณ 20-30% ของโลกและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG อีกประมาณ 20% ต้องผ่านช่องแคบแห่งนี้ก่อนจะส่งต่อไปยังประเทศต่างๆค่ะแม้ว่าบริเวณที่แคบที่สุดจะกว้างเพียงประมาณ 33-50 กิโลเมตรแต่เส้นทางเดินเรือจริงมีความกว้างไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและเมื่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้จึงส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกในทันทีค่ะแต่ในอีกมุมนึงค่ะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งช่องแคบฮอร์มูธหรือเกาะฮอร์มูธก็เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามอย่างน่าทึ่งค่ะทั้งมีหุบเขาทรายลุ้งที่ภูเขาเต็มไปด้วยแร่ธาตุหลากสีและชายหาดเลือดซึ่งเกิดจากทรายสีแดงเข้มเมื่อน้ำฝนไหลลงทะเลจะมองเห็นน้ำทะเลเป็นสีแดงราวกับเลือดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงค่ะนับว่าดินแดนแห่งนี้นะคะเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นจุดบรรจบของอารยธรรมการค้าและทางวัฒนธรรมของผู้คนจากทั่วโลกเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านก็นับว่าฮอร์มุซคือหนึ่งในสถานที่ที่น่าไปเที่ยวไปเยือนค่ะซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจค่ะที่ได้นำมาจากสารวิทย์โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะและสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลาของรายการสาระสารพันเวลาได้หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะวันนี้แก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
4: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำส่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกไร
9: ้นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกไกรและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกไกรเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะเป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพลงนี้คือเพลง Love Light in My Heart หรือแก้วตาขวัญใจมีท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวานนะคะฟังง่ายรื่นหูแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่งค่ะคืนวันนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงซึ่งควบคุมและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจหรือ Love Light in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12และเกิดขึ้นเมื่อปี2492ค่ะสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้นะคะเราจะฟังเพลงสนุกสนุกกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะเริ่มด้วยเสียงคุณศรีสุดารัชตะวันนี่แหละกรุงเทพครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งบ้านเรือนเคียงกันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและปากกับใจครูแก้วแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจามรแต่งทำนอง3เพลงในช่วงนี้จากเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

0: คุณศรีสุดารัชตะวันจบไป3เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วนะคะอย่างเพลงนี่แหละกรุงเทพผู้บันทึกต้นฉบับคือคุณชวลีบ้านเรือนเคียงกันและปากกับใจคุณสุปนีภูกสมบุญก็บันทึกเสียงไว้ก่อนมาถึงเสียงของคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงที่มีนักร้องรุ่นพี่ขับร้องไว้ก่อนแล้วแล้วก็เป็นจังหวะสนุกสนานเริ่มได้เพลงมองฉันทำไมต้นฉบับคือคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองอยู่เพื่อรักต้นฉบับโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและเพลงที่สามต้นฉบับโดยคุณชวลีช่วงวิทย์คือเพลงชื่อเพลงจากดวงใจคือวันนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ
1: นั่นเธอหนักมอง

จบไป3เพลงนั้นก็เป็นการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติโดยนำเพลงที่นักร้องรุ่นพี่บันทึกแผ่นไว้ก่อนแล้วนำมาขับร้องซ้ำค่ะคุณวรนุชอารีมีเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานหลายเพลงเลยนะคะเป็นเพลงของตัวท่านเองโดยเฉพาะเพลงแรกคือดึกดำศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะใครคู่ฉันผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อนะคะและล้อโลกทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวรนุชอารีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ค่ะนำมาฟังกันในช่วงนี้3เพลงคุณบุษยารังสีก็เช่นเดียวกันนะคะมีเพลงที่ครูเพลงแต่งให้คุณบุษยาขับร้องในจังหวะคึกคักหลายเพลงเริ่มด้วยเพลงท่าน้ำทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะรักอมฤตผลงานของรังสีรัตน์และครูเอื้อนะคะและจากไปใจอยู่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงจากสีของคุณบุษยาค่ะ

เสียงของคุณบุษยาจบไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าเพลงในจังหวะคึกคักนี้ส่วนใหญ่แล้วครูเอื้อท่านจะเป็นผู้ใส่ทำนองคุณยันยงเสรานนท์มีเพลงที่เราจะฟังช่วงนี้กันก็คือชายไร้แฟนและหย่าหญิงสองเพลงนี้คำร้องโดยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อค่ะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เราฟังกันบ่อยนะคะฉันรักเธอครูแก้วและครูสริตยงยุทธเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ก็ควรจะทราบว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกเน่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลียองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัมโบของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ่โดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2ประตูต่อ1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอร์เรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
9: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศ พร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันด้วยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรมส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงตื่นเถิดไทยขับร้องโดยเรือโทสันติรุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะคะโดยใช้ทำนองขับไม้บันเดาะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงตื่นเถิดไทยผู้ขับร้องคือเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับค่ะส่วนเพลงที่พลตรีรวิจิตรวาทการแต่งสำหรับละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เราจะฟังเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณประภัยกัจจนโภคินขับร้องนำนะคะและช่วงนี้เราจะฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆท่านละ3เพลงค่ะจะเริ่มด้วยครูสไลด์ไกรเลิศสไลด์ไกรเลิศเริ่มเรียนดนตรีกับพระเจนรียางที่โรงเรียนพรานหลวงกรมมหรสพนะคะแล้วก็ได้บรรจุเป็นนักไวโอลินร่วมวงกันกับครูเอื้อสุนทรสนานด้วยค่ะจากนั้นก็ลาออกในปี2475ไปเล่นดนตรีตามไนท์คลับร่วมกับครูนาถถาวรบุตรแล้วก็ไปเล่นดนตรีสลับละครตามที่ต่างๆร่วมกับสุทินเทสารักษ์แต่งเพลงอีกมากมายคืนนี้เราจะฟังคุณนฤทธิ์อารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศนะคะเพลงแรกอย่ากโกรธที่เลยครูสไลด์แต่งเพลงนี้ง้อภรรยาซึ่งโกรธครูสไลด์ที่เอาแต่ดื่มสุราจนเมามายนะคะเพลงที่2นกหลงรังและเพลงที่3ค่อนคืนทั้ง3เพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีขับร้องเพลงผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศค่ะ

จบไป3เพลงนั้นเป็นงานของครูสลัยไกรเลิศนะคะสำหรับครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านเริ่มต้นโดยเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกค่ะแต่งเพลงตั้งแต่อายุ18สนิทสนมกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะแรกๆนั้นออกตระเวนบรรเลงตามโรงละครและโรงภาพยนตร์ต่อมาก็ประจำอยู่กับวงดุริยะโยธินค่ะหลังจากนั้นตั้งวงดนตรีปอชื่นประโยชน์รวมทั้งแต่งตำราวิชาดนตรีเผยแพร่ด้วยนะคะแต่งเพลงเอาไว้มากมายค่ะนักร้องหลายคนก็โด่งดังจากเพลงของครูปอชื่นประโยชน์นี้นะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะจะร้องเพลงผลงานของครูปอชื่นประโยชน์3เพลงพลังรักพลังใจบันทึกเสียงปี2499หญิงคนยากและอย่าลืมฉัน2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงปี2502

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีผลงานเพลงได้รับความนิยมมากมายเริ่มงานดนตรีตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลค่ะต่อมาก็แต่งเพลงและเข้าเป็นสมาชิกของวงสุนทรภรณ์นอกจากนั้นก็แต่งเพลงให้กับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นครูสมานศิลปินแห่งชาติซึ่งถือเป็นครูทีเดียวค่ะครูพรพิรุณชื่อเดิมคือสุคนนามสกุลพรพิรุณค่ะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเราจะฟังคุณรวงทองทองร้นทมศิลปินแห่งชาติกับร้องเพลงของครูพรพิรุณร่วมกับครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงนะคะเพลงแรกเสียดายเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูพรพิรุณแต่งร่วมกับครูสมานค่ะเพลงที่2รักเป็นอย่างนี้และคิดถึงน้องบ้างนะยอดรัก

ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือครูมนัสปิติสารหรือพันจ่าเอกมนัสปิติสารท่านเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศและก็ต่อมาเข้าประจำเป็นนักดนตรีกับกองดุริยางค์ทหารอากาศตั้งแต่ปี2486จนเกษียณอายุค่ะร่วมแต่งเพลงกับครูสง่าอารัมภีในคณะศิวารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันตั้งวงดนตรีกระชับมิตรมีผลงานมากมายรวมทั้งที่ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยครูมนัสปิติสารก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ3เพลงเธอก็รู้เพลงที่2พี่ไรรักและเพลงที่3คนจน

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะมีความสามารถหลายด้านค่ะเป็นทั้งนักเขียนเรื่องสั้นเป็นนักข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ปี2495ค่ะคืนนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องเพลงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติลืมง่ายและผวาตื่นเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

ดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะก็ไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสีเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสีกันตะวันเราจะจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนว่าเด็กนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยแม่นี่จะมีความรักในโลกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประกอบประกองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากกันของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
จงมีความเกษมจงมีความเจริญ เอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มบริบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นอั้นทำไม่ถูกทำไม่เป็นข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นตะวังวิธีการอยู่อย่างผาสุกในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เมตตาคือคำตอบอยากจะนำประเด็นในบางจุดบางข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาอธิบายตรงส่วนที่ว่ามันนำไปใช้งานได้อย่างไรตรงนี้และการนำไปใช้งานซึ่งแต่ท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบอกไว้ตอนท้ายรายการว่าจะขอรับหนังสือได้อย่างไรเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็นสิบปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกอย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแล้วแต่ขยายผลต่อไปเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆนี่ครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยแล้วท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไง
วันนี้จึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหารสี่มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงลูกก็จะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างเงี้ยโอ้ยจะได้กินอะไรล่ะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนดูฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกั้นเนี่ยมันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรทีฆนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำให้มีความสยบมัวเมาทำให้มีความจับอกจับใจจึงทำให้มีความตระหนี่จึงทำให้มีการหวงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยแหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นหวงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดแล้วทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช้เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อแล้วพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหัตประหารกันนะก็นั่นแล้วมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขแล้วเหตุผลที่คุณหาเนี่ยเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหมาลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบ้างอ่างหัวข้อธรรมะอันนี้เอานั่นละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจะมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละ
ความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างที่ว่าทำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ดังหวังตอนนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็2นั่นแหละ2ส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็น2คือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็น2ส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่กามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกนี่อยู่ในพรหมวิหารมาแบ่งแยกเป็น2คือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่ด้วยพรหมวิหาร4จึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหาร4ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะก็มีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูด4รอบใช้คุณธรรม4อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ตัวเดียวบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินของโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นยังไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนั่นเนี่ยนะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขข้อจำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะ
ก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษสัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะปรุงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเขาก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เอาไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกั้นอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตนะท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนั่นจะมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดนะการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้นั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยตั้งฟังเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นวังเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบไม่ต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางอย่างเพราะมันมีเยอะมากอย่างเงี้ยให้ไม่ต้องกลัวหมดในความคิดว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปไมยคือคุณธรรม4อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองอย่างนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเนี่ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเนี่ยนะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตรคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายๆ
เป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่เดือดจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานเนี่ยไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเขาจะไม่คุณไปคิดเบียดเบียนก็งั้นนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณานี่คือการที่เขาจะทุกข์หรอพวกเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาเหมือนกันนะแต่กรุณาไปด้วยความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้นั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม่มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆเงี้ยแล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนั่นเป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตลกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาในกรุณานะความเห็นใจนั่นนะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยแต่เราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะแต่ไม่ได้มีเงื่อนไขไม่มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาหาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจ
เราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์ในกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นหนึ่งมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเราเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้นั่นก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ดูฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก็มาแล้วเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆอ่ะเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองเลยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอาทำไมเขามาบุกเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้จะทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่มีเหตุผลนั่นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างแล้วก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างนี่ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าเขาหนึ่งทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันบ้างอย่างนี้ไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปในลักษณะนี้คือเราเป็นเครื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่ขาวุกุมารเนี่ยตัด
เวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยามไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตวิเวกเนี่ยเราจะมาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำฉันขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาเนี่ยก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายที่เขาวุกุมารไปยังพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหที่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยนะนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตาไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงพระเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกั้นแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไปเลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงจะมีการสะสมอาวุธจะมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลนะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคนี่เขาก็จะว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวๆไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งนี้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อ
สังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจึงนั้นไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางต่างๆให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความก้าวข้ามได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาแหวงจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะทุกฝั่งที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบคั้นสองทางนะวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดที่ไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบทำยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าแม่มากลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเลยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80-90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝังเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีธรรมฝังจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆ ด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feelingเข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกป่ะล่ะก็ต้องให้เขาพูดดีๆสิไม่ใช่เขาบ่นด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีกันมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมี3ระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำฉันอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ยทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวหรือซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะมันไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจล่ะไม่ใช่ครั้งเดียวนะ3 2-3 ครั้งแล้วน่ะจนสามเณรพรหมเนี่ยต้องมาพูด
อยู่สองรอบอ่ะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งก็ตอนอยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากแล้วก็ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักษุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณไงไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดอ่ะคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่าลองนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนในเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะในตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเราแล้วว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นน่ะ7วัน10วันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินละโอ้เราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองแล้วต้องเอาไปช่วยเขาแล้วเนี่ยนิ่งลักษณะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมาเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้
เราก็เราอยู่ในโลกที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราโอ้อุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจนี่เรามีเมตตาให้ยังไม่มีประมาณละกรุณาก็เหมือนกันว่าถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบบเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกัน

ใช้พรหมวิหารสี่แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับณฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่เว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้ไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลับเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
9: นายอัครนันท์ กันกิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาครูสภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดซอกสะพานพัง
10: นายประทีปบริบูรณ์รัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่ามากจากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธิ์รัตนชัยชตะ สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1-0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปาโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2-0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันในวันพุธที่16กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะเดือน8อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะคะ
0: ค่ะ8 2หนนะคะ
1: ค่ะ
0: 6นาฬิกา8นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่เลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าพบกันวันพุธแล้วนะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันพร้อมกับวันนี้สถานีของเราค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าเช่นเคยค่ะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลฟิลเดชรอนชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช้านี
1: ้ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นติดตามกันนะคะครม.เมื่อวานนี้มีเรื่องของการปรับเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะมีเรื่องที่โอ้โหทำเนียบเมื่อวานก่อนการประชุมครม.น้องเนเน่ค่ะน้องแพรวรัติการอำลอยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าโอ้โหดังมากทั่วโลกเนี่ยรู้จักน้องเนเน
1: ่
0: เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกเองก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยังจะมีการนะคะในส่วนของภาครัฐเองก็จะมีการเตรียมมอบประกาศนะคะแล้วก็ยกย่องน้องเนเน่นะคะผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลให้กับทางฝั่งโน้นอะทางต่างประเทศกันหลายคนตอนนี้เห็นบอกว่าตามหากีตาร์ไฟฟ้ากันแล้วนะคะแล้วก็น้องเนเน่เนี่ยเมื่อวานก็ดวลเพลงกับท่านนายกด้วยนะท่านก็ร้องเพลงด้วยน้องเนเน่ก็เล่นกีตาร์สดโอ้โหแล้วก็ไปออกหลายรายการนะเมื่อวานนี
1: ้
0: โอ้โหน่าชื่นใจมากแล้วเพิ่งจะทราบจากรายการโหนกระแสที่สัมภาษณ์น้องเนเน่ว่าที่บอกว่าผ่านออดิชั่นเนี่ยที่กรรมการทั้ง4คนยกคะแนนเทคะแนนให้เนี่ยน้องก็นึกว่าจะเป็นเหมือนบ้านเราใช่ไหม
1: ให้มีการเตรียมตัว
0: มีการเตรียมตัวไม่ค่ะโชว์ในโอ้ฮอใหญ่เลย
1: ค่ะอยู่ดีเขาไม่บอกอะไรหนูเลยค่ะแล้วเขาก็ให้หนูขึ้นเวทีเลย
0: ค่ะก็ถือ ว่าโอ้โหแบบเก่งมากตอนนี้คนติดตามน้องเนเน่เนี่ยทะลุ2ล้านกว่าแล้วเฉพาะในของอเมริกาก็ทะเลนเนี่ยเรียกว่าคลิปของน้องเนเน่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง120กว่าล้านวิวแล้วตอนนี้แซงทุกคนเลย
1: ค่ะ
0: นะคะชื่นชมเป็นกำลังใจให้นะคะรอบต่อไปนี้ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะเยาวชนที่เรียกว่าโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เป็นเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะ
1: ใช่
0: อายุ16เอง
1: ค่ะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเขามีแววอะไรก็สนับสนุนนะเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เก่งมากทุกยุคทุกสมัยต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็มีใช้คำว่าหนูน้อยมหัศจรรย์เนี่ยหลายท่าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็ใครอยากจะชื่นชมน้องเนเน่นะคะหรือในส่วนของข่าวสารอื่นๆก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะ
1: ค่ะไปดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที
0: ่
1: เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพกันเนาะเพราะว่าทราบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเด็กๆไม่สบายกันเยอะมากอากาศเปลี่ยนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
1: ใช่อากาศเปลี่ยนก็สลับกันไปแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้ผู้ใหญ่นะคะเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นกันเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้อย่างที่ได้นำเรียนกันว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบในหลายประเด็นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าประชุมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งนะคะเร่งที่จะปลดล็อก การส่งออกกุ้งเนี่ยไปมาเลเซียเพราะที่ผ่านมาเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทราบกันว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปเยือนที่ยังประเทศมาเลเซียก็ไปคุยทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ได้ไปพบผู้นำในอาเซียนเนี่ยในหลายๆท่านนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะคะโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรายงานผลการหารือกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวานนี้ท่านแถลงผลการหารือด้วยตรงท่านเองนะคะระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ในประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการนำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งรวมถึงปลากระพงนะ
0: คะ
1: โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวนะคะว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียอย่างต่อเนื่องและทั้ง2ฝ่ายตอนนี้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะที่เราได้เรียกกันมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะและเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยเฉพาะเร่งที่จะปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายหลังสิ้นสุดมาตรการที่ปิดเอาของกรมประมงตรงนี้เองค่ะซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรของชาวประมงและผู้ประกอบการของไทยด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็เปิดเผยนะคะว่าครม.มีมติในเรื่องนี้โดยเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพอและอำเภอแม่ลานค่ะและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังโดยการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นครั้งที่85แล้วนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นั่นเองค่ะครม.ยังมีการเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะ
1: ค
0: ือไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาแล้วก
1: ็
0: หนี้ภาคการเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมกับพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่มอีกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายค่ะซึ่งที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักซึ่งก็ได้แก่ไม่นำเรื่องกรณีที่มีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์แล้วก็การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายนะคะเข้าสู่ระบบการพิจารณาตัดสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็เลยส่งผลให้มีผู้เรียกว่ายอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณสัก18ล้าน8แสนรายค่ะทางนี้จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้อีก2วันนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่6โมงเช้ามาพร้อมข่าวยามเช้าเลยนะคะตรวจสอบได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะทั้งเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบก็จะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนมาเลยนะคะว่าเพราะอะไรยังไงแล้วก็สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างสูงสุดค่ะ
1: ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบปรับหลักสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของระบบประกันสังคมนะครับเป็นสูตรแคร์กันที่จะมุ่งสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำของผู้ประกันตนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีการเห็นชอบหลักการร่างกฎของกระทรวงเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการนำเสนอโดยเมื่อวานนี้เพื่อปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมก็ให้เป็นสูตรแคร์นะคะหรือว่า Career Adventure Revaluex Earning นะคะโดยจะมีการนำค่าจ้างค่ะที่ใช้ส่งเงินสมทบเนี่ยตลอดในช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าของปัจจุบันก่อนที่จะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยออกมาค่ะเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนถึงการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นกว่าลดความเหลื่อมล้ำนะคะจากระบบเดิมเนี่ยที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วก็เอาไปคำนวณ นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้เองค่ะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินที่ลดลงนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลและสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกเนี่ยหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะคะสำหรับกฎกระทรวงนี้ค่ะจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนค่ะมีเวลาปรับตัวและวางแผนเรื่องของการเกษียณและให้ทางสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้กับกระทรวงแรงงานจะทำแผนรองรับสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวที่จะควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐต่อไปด้วยค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะจากสถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเมื่อล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็อัปเดตสถานการณ์ข้อมูลเมื่อวันที่14กรกฎาคม2019ในเวลา 9:30 นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็น30รายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขณะที่มีการทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายแล้วก็อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3รายทั้งนี้ผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่ม3รายค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน75รายกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง24รายกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายค่ะนอกจากนี้ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดนะคะสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่025139713 025139713ค่ะขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุเพลิงไหม้นะคะก็มีการย้ายจุดให้บริการจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินไปที่สำนักงานเขตจตุจักรชั้น2อย่างที่รายงานไป
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเข้ายื่นคำขอรับใบรับรองผู้ประสบภัยสำหรับใช้ประกอบการยื่นขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านนางสาวกมลจันทร์ม่วนโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้วันแรกที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเปิดให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับเรื่องรวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทั้งสน.พหลโยธินมาคอยอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเพื่อให้การออกใบรับรองผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เปิดศูนย์ช่วยเหลือมานั้นนะคะก็มีทั้งญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมายื่นคำร้องขอใบรับรองผู้ประสบภัยยังไม่ถึง10รายนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าศูนย์ย้ายมาให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นศูนย์จะเปิดให้บริการทุกวันจนถึงวันศุกร์นี้นะคะซึ่งในเวลา 8:00 นถึง 16:00 นหลังจากนั้นญาติผู้ประสบเหตุยังสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรสำนักงานเขตจตุจักรชั้น2ในวันและเวลาราชการก็คือในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบรับรองผู้ประสบภัยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นนะคะต้องนำใบบรณ ณบัตรและใบบันทึกประจำวันจากพนักงานสอบสวนมาแสดงด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บต้องใช้ใบรับรองแพทย์พร้อมใบบันทึกประจำวันประกอบการยื่นคำขอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะก็จะหารือถึงแนวทางที่จะปรับปรุงกฎหมายและให้กำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะคะโดยในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมีการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและก็ทางกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันค่ะพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งเนี่ยก็คือที่ถูกต้องแล้วก็จะมีที่ถนนข้าวสารแล้วก็ RCA ส่วนพื้นที่อื่นค่ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดค่ะที่จะให้เปิดถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถที่จะจัดมหรสพได้ท่านมองนะคะว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายเนี่ยไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันท่านยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารเนี่ยท่านบอกว่าก็มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายก็ต้องคำนึงถึงทุกมิติค่ะที่จะให้สอดคล้องกับปัจจุบันท่านบอกว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่นะคะอันนี้นักข่าวถามท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องเสนอตัวนั่นเองเนี่ยขึ้นมาหมายความว่าหน่วยงานก็ต้องนำเสนอทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมานะเดี๋ยวท่านก็จะพิจารณาต่อไปส่วนกรณีสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดนะคะทำให้เกิดเหตุซ้ำซากท่านเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายและก็ย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตเนี่ยต้องดำเนินการเป็นประจำนะและทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการเรื่องของการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดด้วยเช่นกันสำหรับกรณีร้านอาหารเนี่ยเปิดให้บริการเกิน24 นาฬิกาคือเกินเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: ก็คือจะย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นักข่าวก็ถามท่านนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายน
0: ะ
1: ในเรื่องนี้สำหรับจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะที่เราได้นำเรียนกันไปคือเสียชีวิต30 รายแล้วก็จะพิจท่านบอกว่าไอ้ส่วนนี้คือนักข่าวเนี่ยก็ถามอีกนะว่าเอ๊ะได้ตรงนี้เนี่ยพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วจะพิจารณาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะอันนี้นักข่าวถามท่านนะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวตรงนี
0: ้
1: ระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดท่านในหลายประเด็นเนี่ยท่านก็เลยไม่ได้ตอบคำถามตรงนี
0: ้ค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็กำชับเข้มมหาดไทยทั่วประเทศนะคะให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆนะคะรวมไปถึงพร้อมรับมือขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมนะคะโดยเฉพาะอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังพร้อมยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะแน่นอนละสายด่วนนิรภัยเป็นที่ทราบกันดีของปภ1784-1784นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมาย้ำกันในตีค้องร้องข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นะคะแล้วก็ยังมีที่ท่านนายกเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียด้วยนะคะมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยยังมีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายอย่างที่คุณชัยนันท์ได้รายงานไปนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ติดตามภารกิจอื่นๆต่างๆด้วยนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานก็ เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานในโอกาสที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสด้วยนะคะและยังมีเรื่องที่ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าผลงานท่านก็ดูแลสคบด้วยเนา
1: ะ
0: ที
1: ่
0: ผ่านมา2เดือนเนี่ยเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทแล้วก็เร่งผลักดันกฎหมายเลยมันรอคุ้มครองประชาชนด้วยนะคะยังมีเรื่องราวที่รัฐบาลชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวนะคะรัติการอําลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นบอกว่าเตรียมมอบโล่เยาวชนดีเด่นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในวันที่20กันยายนนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่ในตีคล้องล้องข่าวนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนา

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีแล้วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกันด้วยซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียมุ่งลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกกุ้งและปลากระพงว่าที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MOU นั่นแหละครับร่วมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายในหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้มันเหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกำหนดการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดย้ำว่าต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางรัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันนี้มีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องอันได้แก่ถนนข้าวสารและRCA ครับส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้นายกรัฐมนตรีก็ยังมองอีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวยังมีหลายข้อไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มีการมอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องความภูมิใจของประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเป็นการแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไอรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปทได้แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยแหละครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่า การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินย้ำนะครับนี่แหละคือโอลิมปิกทางการเงินและก็ยังเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยซึ่งทางประเทศไทยนั้นจะได้มีการนำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนี่คือเสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศครับเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองครับส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศกันด้วยตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักๆอันได้แก่1การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และ2การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมทั้งนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายด้วยกันเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็ส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายครับโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมเหล่านี้โดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณในภายหลังเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์โครงการช่องทางที่1ช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ทอสธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผลงาน2เดือนของสคบบอกว่าเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วกว่า 8,400 เรื่องด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22,600,000 บาทด้วยกันครับและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอว์หรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญเลยครับในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกแล้วก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติครับพี่น้องและส่งท้ายกันที่ประเด็นรัฐบาลได้ออกมาชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้กับข่าวน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองก็ชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและครับและเตรียมมอบโล่น้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องเพลงและเล่นกีตาร์สดบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีที่ชื่อว่า America's Got Talent จนชนะไอ้คณะกรรมการทั้ง4คนแล้วครับและก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกันด้วยจนโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับน้องเนเน่ก็ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่น้องเนเน่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนำพาศักยภาพด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีของตนเองในฐานะเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติกันด้วยจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงและรับชมการแสดงสดของน้องเนเน่นางสาวรัติการอำลอยที่ร้องเพลงและบรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้สร้างความประทับใจและบรรยากาศเป็นกันเองด้วยครับและทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพื่อแข่งขันในรอบต่อไปรวมถึงช่วยวางแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกันซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงหลักร่วมโหวตสนับสนุน และขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายร่วมส่งแรงใจและร่วมกันโหวตให้น้องเนเน่ในรอบการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่และรัฐบาลเองก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายน2569นี่แหละครับก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติน้องเนเน่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: 6:51 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่หลังไมค์แล้วก็คุยกันเรื่องน้องเนเน่ตอนนี้น้องเนเน่เนี่ยโอ้โหดังมากนะคะพี่หนุ่มโหนกระแสก็ถามเนเน่หนูรู้ไหมตอนนี้หนูดังหนูไม่รู้เลยค่ะหนูรู้ตัวได้แล้วหนูดังแล้วบอกตื่นเต้นอยู่นะคะโอ้โหตอนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเยาวชนไทยที่รักดนตรีเนา
1: ะ
0: รวมไปถึงต่างชาติด้วยนะคะซึ่งโอ้โหตอนนี้ก็มีปรากฏการณ์ที่นักดนตรีอาวุโสหรือว่าผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นคนดังๆหลายท่านในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์จากอเมริกาก็ทาเลนต์ซึ่งปรากฏการณ์นี้บางท่านก็มองว่าเป็นเทพชุมนุมอ่ะคือระดับเทพแล้วมาคอมเมนต์มาแสดงความเห็นกับผลงานนะคะการผ่านออดิชั่นของน้องเนเน่โอ้โหคุณผู้ฟังผู้ชมส่งกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะเยาวชนไทยที่มีความสามารถแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆน้องเนเน่เนี่ยยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกเนาะ
1: ค่ะ
0: ในต่างประเทศเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทย
0: ค่ะ
1: คือดังขนาดนี้เขาก็ต้องดูแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นใคร
0: ใช่
1: มาจากไหน
0: ยิ่งแบบตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าน้องเนเน่แบบตอนที่ถามกรรมการถามว่ามาจากไหนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำไมหนูตอบแบบภูเก็ตไทยแลนด์หนูภูมิใจอ่ะหนูเป็นคนภูเก็ตอ่ะคนใต้ถึงแม้จะพูดใต้ไม่ได้แต่แบบหนูภูมิใจภูเก็ตไทยแลนด์ 100% ไม่ใช่เป็นประเทศอื่น
1: ค่ะ
0: มีคนจะเคลมหนูด้วยบอกหนูไทย 100% ค่ะ
1: นะคะ 100% นะไทยแลนด์
0: ใช่น่ารักมากค่ะอ่ะยังมีข่าวดีอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานราคาน้ำ

0: เจ้าพระยาค่ะ
1: วันศุกร์นี้นะเริ่มวันศุกร์นี้นะคะส่วนสุรินทร์ค่ะชวนไปเที่ยวงานหน่อยสุรินทร์เมืองเกษตรสร้างมูลค่าเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ 16-18 กรกฎาคมนี้รวมสินค้าคุณภาพหลากหลายจากชุมชนนะคะที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในงานมีทั้งเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์สู่เมืองเกษตรสร้างมูลค่าพร้อมการแสดงและขายสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วทั้งจังหวัดนะคะเขามีของดีมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วกรอบแก้วน้ำพริกเห็ดนี่สายทานเจก็น่าสนนะเนื้อสุรินทร์ไก่เนื้อลูกผสมโคราชสมุนไพรมีปลาส้มด้วยนะคะมีไวน์ขาวนะคะมีไวน์ขออภัยไวน์ข้าวหอมมะลินี่ก็ขึ้นชื่อข้าวหอมมะลิเขาดังอยู่แล้วนะมีไวน์ข้าวหอมมะลิอีกนะคะผ้าไหมด้วยโอ้โหมีแต่ของดีของเด่นนะคะยังมีอีกมากมายด้วยแล้วก็มีร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยมาร่วมออกร้านให้ประชาชนได้เลือกชิมกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับสุรินทร์นะคะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะ
2: ค่ะนี่ในบรรดาอาหารมีอะไรนะไก่เนื้อลูกผสมโคราชสมุนไพรมีปลาส้มดิฉันสนใจนะปลาส้มเนี่ยนะเอาไปกันได้นะสุรินทร์
1: ใช่ค่ะงานนี้นะคะจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนกันนะคะที่ลานหน้าท็อปชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์นะคะก็เชิญชวนกันค่ะ
2: ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะร่วมกับมูลนิธิศูนย์ตาดิกานราธิวาสนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานนะคะตาดิกาเฟสติวัล2026ค่ะมหกรรมดีๆที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็จะเริ่มกันตั้งแต่17-19กรกฎาคม2569ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็บริเวณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสด้วยนะคะภายในงานค่ะพบกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิชาการวัฒนธรรมด้านกีฬาค่ะตรงนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนโดยในวันที่17กรกฎาคม2569จะมีขบวนแห่วัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ตระการตาวันที่18ก็พบกับกิจกรรมทางวิชาการค่ะมีทั้งประกวดการคัดเลือกลายมือภาษายาวีการประกวดเรียงความภาษามลายูการแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาและการแข่งขันเขียนคำบอกภาษามลายูจากนั้นในช่วงระหว่าง 18-19 ก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีอย่างเช่นการประกวดอ่านอัลกุรอานมีกิจกรรมภาคสนามมีการแข่งขันฟุตบอลค่ะวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็การแข่งขันเซปักตะกอด้วยค่ะ
1: ค่ะอธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุรไทยเลิศเกษมท่านก็ไปร่วมงานนะคะที่จีนนะคะโอกาสนี้นางสุรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้ชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดั่งสายน้ำฉลมใจไร้สำเนียงนะคะในการประชุมที่เกิดขึ้นที่นครกุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานแล้วก็ไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเน้นย้ำว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดข้อเท็จจริงแต่ต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะคะท่านอธิบดีเองก็ยังได้พูดถึงนะคะว่าแม้ AI จะช่วยสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าขาดบริบททางวัฒนธรรมก็อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนของข้อมูลแล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและบริบทของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะพูดถึง AI นะคะก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองนะคะก็ได้ว่ามีผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือดร.นุกนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอ้โหเรียกว่าชนะเลิศระดับโลกเลยก็ว่าได้น
2: ะ
1: ในเรื่องของ AIนะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีด้วยนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาเยอะๆจะมาเล่าให้ฟังในข่าวยามเช้ากันอีกนะคะวันนี้ คุณผู้ฟังที่ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆต้องขอบคุณมากเลยหลายท่านเนี่ยเข้ามาทักทายกันคุณห่างไกลสวัสดีนักข่าวที่น่ารักนะคะแล้วก็พิธีกรติดตามอยู่นะคะอยู่อุทัยธานีเสียงภาพชัดเจนครับแชร์แล้ว

0: นี่ภูมิใจน้องเน่ๆพี่ตินันฟังข่าวยามเช้าทุกวันค่ะพี่จีน่าขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แบบนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.ถึง 7:00 น.วันนี้นะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026